0: อวชิระราชธิดาจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในอาทิตย์นี้พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการณีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังโดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศเวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงทอดผ้าไตร47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอริเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
0: เมื่อวานนี้ตลอดเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
2: ตลอดเส้นทางขบวนรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างแสดงความอาลัยพร้อมก้มกราบด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยนายชาตรีพานิพัฒน์ชาวกรุงเทพกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรเช่นการขับเคลื่อนโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม
3: คือพระองค์ท่านมองเห็นความสำคัญขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นคนผิดหรืออะไรคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชีวิตปกติได้เหมือนคนปกติได้ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรนะครับคือพระองค์ท่านเป็นเปรียบเสมือนคนมีเมตตามองทุกคนแบบว่าเท่าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งว่าคนนั้นเป็นอะไรประมาณนี้ประทับใจจุดนี
2: ้เช่นเดียวกับนางมนพรยิ่งยงเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
4: เวลาฝนตกน้ำท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านก็ได้ไปช่วยกันทำถุงยางชีพที่มูลนิธิองค์พึ่งพาน่ะนะที่ราชสิบเอ็ดแม่ก็ไปใช่แม่ก็ไป
2: และตั้งแต่วันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ AM 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาคเวลา19 นาฬิกาและ 20 นาฬิกาสามารถ

0: ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้จากนั้นภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
1: กรมศิลปากรจัดทำจดหมายเหตุการณ์สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรตินายพนมบุตรจันทารโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับจะทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุและการประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติไมชโยรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลมีข่าวดีสำหรับบุคลากรสาธารณสุขค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันและจะมีผลพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มกรอบการจ้างงานอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างรายวันได้เข้าสู่การจ้างงานที่มั่นคงมากขึ้นถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านในอาทิตย์นี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกตามปกติอีกครั้งพร้อมเตือนว่าทางการอิหร่านอาจเผชิญกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนายกรัฐมนตรีเชบาซาริฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน

0: ภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามกรณีที่ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการร่วมกับบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU ในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความร่วมมือทางทหารที่ผิดกฎหมายระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในช่วงสงครามยูเครนโดยทางเกาหลีเหนือมองว่าความคิดเห็นดังกล่าวของผู้นำเกาหลีใต้และ EU ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกำชับความเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
0: สำนักข่าว AP รายงานว่าประชาชนหลายพันคนออกมารวมตัวกันที่กรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและประณามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพที่ก่อเหตุจราจรด้วยการเผาอาคารบ้านเรือนหลายแห่งและทำลายทรัพย์สินในกรุงเบลฟาสต์เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชาวไอร์แลนด์เหนือวัย40ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้ปัญหาผู้อพยพเป็นประเด็นอ่อนไหวและถูกถกเถียงอย่างมากทั้งในประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเผชิญกับการชุมนุมประท้วงต่อต้านผู้อพยพอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัดของปากีสถานหรือ PDMA เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในเขตบันนูจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบสถานประกอบการและบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายและอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรมหรืออยู่ในสภาพชำรุดเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกแพ้เกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ7ของโลกจากจีน1ต่อ2เกมจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฉากจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นติดตามได้จากรายงาน
3: จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายสวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กิโลเมตรที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3ที่สนามโมบิลิตี้รีสอร์ทโมติกิประเทศญี่ปุ่นไอเดียกิตพัฒน์นักบิดยามาฮ่าหมายเลข39ตลอดการแข่งขัน10รอบสนามคว้าอันดับ3มาครองตามหลังผู้ชนะเพียง 0.418 วินาทีพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมต่อไปส่วนรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ตีอนุภาพนักบิดยามาฮ่าหมายเลข500ออกสตาร์ทจากกริดที่4แม้ช่วงต้นเรสจะหล่นไปอยู่ที่5แต่สามารถไล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับ4เก็บคะแนนสำคัญ ขยับขึ้นรั้งอันดับ3ตารางคะแนนสะสมและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ19คะแนนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:13 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 20:44 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:02 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
4: 1นาทีกับกปท.
5: การขับรถในช่วงฝนตกมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นและอาจมีน้ำท่วมขังทำให้ประสิทธิภาพในการทรงตัวและยึดเกาะถนนของรถลดลงรวมถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนในช่วงหน้าฝนแนะนำให้ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตกและหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะที่ปัดน้ำฝนสภาพยางปัดน้ำฝนต้องสามารถรีดน้ำบนกระจกได้ดีเพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนขณะขับรถในช่วงฝนตกค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกเป็นเครื่องกระเบื้องเนื้อแกร่งสีเขียวไข่กาสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปั้นด้วยดินเหนียวทำเป็นภาชนะต่างๆตุ๊กตาและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรม คำว่าสังคโลกเขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูคอควายสระโอลอลิงกอไก่คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดเครื่องสังคโลกคุณภาพดีที่สุดผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกเป็นอุตสาหกรรมส่งออกขายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องสังคโลกของไทยเผยแพร่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซังโกโรกุซึ่งมาจากคำว่าสังคโลกนั่นเอง
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนอุบัติภัยน้ำมันรั่วไหลลงทะเลการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลไทยมักมีสาเหตุหลักจากการขุดเจาะสำรวจและสูบน้ำมันดิบขึ้นมาใช้ตลอดจนเกิดอุบัติเหตุจากการผลิตและการขนส่งการกำจัดน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเลสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการดูดออกการใช้วัสดุซับออกการตักออกการเผาทำลายหรือการใช้สารเคมีช่วยให้น้ำมันแตกตัวและมีขนาดเล็กลงหากใช้มากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการจัดการน้ำมันที่รั่วไหลจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันและศึกษาอย่างจริงจังเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลไทยให้ได้มากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกลมดิษฐ์ที่วันนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้ปรับลดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกลมฤทธิ์วันนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการที่ผู้นำสหรัฐปรับลดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศลงและจัดตั้งคณะกรรมการแห่งสันติภาพมาแทนที่ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางและอีกหลายประเทศขอเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกลมดิษ
10: ฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงความขัดแย้งเราพูดถึงผลกระทบต่อที่มีสงครามเกิดขึ้นและเราก็ไม่แน่ใจว่าสงครามนี้จะขยายตัวไปถึงขนาดไหนวันนี้มีหลายคนกำลังเป็นห่วงนะครับว่า สงครามโลกครั้งที่3มีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าตอนหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แนวโน้มก็มีโอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3แต่หลายๆประเทศก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็มีใช้ระเบิดปรมาณูนะฮะหรือในปัจจุบันเรียกว่าระเบิดนิวเคลียร์ด้วยกันแล้วก็ผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติก็ถือว่าจะสูงขึ้นเป็นอย่างมากวันนี้เราจะเห็นว่าโลกเรากลับมามีความซับซ้อนขัดแย้งเพราะมีผู้นำนะของอเมริกาที่วันนี้พอใจที่ไหนหรือไม่พอใจที่ไหนก็จะแสดงออกเป็นในแง่ของว่าฉันจะไปลุกลานฉันจะไปเรียกว่ายึดครองประเทศนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามามองดูว่าโลกเรากำลังก้าวเข้าไปสู่วิกฤตแล้วทุกครั้งในอดีตที่วิกฤตเกิดขึ้นนั้นเราก็จะมีองค์การสหประชาชาติเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ที่จะยุติปัญหาตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดเรามาดูวันนี้ล่ะครับว่าโลกเรานี้ตอนนี้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าสปอนเซอร์หลักเพราะว่าองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกาและวันนี้ปัจจุบันนี้หลังจากเสร็จ70ปีผ่านไปสหรัฐอเมริกาก็มีความรู้สึกว่าองค์กรสหประชาชาติกลายเป็นภาระที่ไม่อยากจะรับผิดชอบเขาก็ค่อยๆถอดถอนองค์การสหประชาชาติที่เขาต้องรับผิดชอบลงไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เขาไม่อยากที่จะสนับสนุนและในขณะที่เขาไม่สนับสนุนแต่เขาก็ไปตั้งเป็นบอร์ดออฟพีซขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งบอร์ดออฟพีซก็ขึ้นมาดูท่าทางแล้วก็อยากจะทำเป็นองค์การสหประชาชาติหน้าที่แบบคล้ายๆอย่างนั้นโดยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นประธานนะฮะชั่วอายุซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าในช่วง70ปีเราไม่มีความขัดแย้งขั้นถึงเกิดเป็นสงครามโลกแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายุติหรือยุบองค์การสหประชาชาติลงไปแล้วก็มันจะทำอะไรได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องการที่ใครมีปัญหาจะมีคนบุคคลที่3จะเข้าไปแก้ไขเช่นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 70กว่าปีที่ผ่านมานั้นเพราะเรามีองค์การสหประชาชาติทำให้เราสามารถนำความขัดแย้งต่างๆไปคุยกันในเวทีขององค์การสหประชาชาติฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติและก็มีผู้นำที่ใช้กฎป่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์โลกเราจะเป็นยังไงโลกเราจะอยู่ในสภาพแบบใดตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โลกเรากำลังเจอกำลังจะมีปัญหาขยายตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็กำลังจะไปหาเรื่องกับคิวบาหรือจะไปหาเรื่องกับปานามาหรือจะไปหาเรื่องกับกรีนแลนด์ซึ่งวันนี้ถ้าเรามาคุยกันถึงความมีเสถียรภาพทางสันติภาพถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วก็มันก็จะไม่มีคนมาไกล่เกลี่ยเช่นวันนี้เรากับกัมพูชาก็ยังไม่ถึงขั้นที่องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาช่วยดูแลฉะนั้นความขัดแย้งเรากับกัมพูชาก็มันก็ทำไมยังไม่สรุปจบสักทีหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าโลกเราถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วเราจะทำอย่างไรนั่นก็เป็นโจทย์นั่นก็เป็นปัญหาที่มนุษย์ของเราซึ่งมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกวันจะอยู่กันได้อย่างไรในสันติสุขที่เรามีประชากรอีกไม่นานก็จะครบ10,000,000,000คนแล้ว นั่นเป็นปัญหาที่เราควรจะต้องมาคิดมาแก้ไขกันในระยะยาวขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
12: สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนและร่วมขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนางหัตถยาเพิ่มสุขคลังจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งกำหนดให้ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยมีกำหนดเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569นั้นทางสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัดมาแล้วสามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
13: สำหรับกลุ่มร้านค้าใหม่ที่อยากจะมาเข้าร่วมโครงการกับรัฐท่านจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนะคะใบสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วจะมีขั้นตอนของการที่จะต้องให้คนยืนยันบุคคลที่ต้องยืนยันเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยืนยันว่าท่านมีการประกอบการจริงๆนะคะรับรองผ่านเอกสารนะคะเมื่อรับรองเรียบร้อยแล้วก็นำเอกสารใบสมัครส่งที่ธนาคารกรุงไทย
12: ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรยังได้แสดงความห่วงใยและแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการให้ระมัดระวังการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยเน้นย้ำว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการส่งลิงก์เพื่อให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดขอให้ยึดหลักสี่ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สินพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รองรับการใช้จ่ายของประชาชน
13: ทางรัฐก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าในพื้นที่ในชุมชนเข้ามาสมัครโครงการเยอะๆนะคะเพราะว่าท่านได้รับประโยชน์แน่นอนยอดเงินที่เข้ามาในจังหวัดอย่างโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ300กว่าล้านก็อยากจะให้ร้านค้านะคะเข้ามามีส่วนแบ่งกับยอดเงินที่รัฐได้จ่ายเข้าไปนะคะท่านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอน
12: ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดยโสธรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรหมายเลขโทรศัพท์โทร045-711-523ในวันและเวลาราชการปิยพรกสิกรรมเมธากุลสวท.ยโสธรรายงาน
1: มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ขยายผลการเผยแพร่องค์ความรู้สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลมุ่งปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเข้าถึงง่ายติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมุ่งหวังให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าถึงคลังความรู้อันเป็นประโยชน์เนื่องจากขณะนั้นทรงพบว่าสารานุกรมที่มีอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษทำให้คนไทยอ่านเข้าใจยากและเนื้อหาบางส่วนไกลตัวไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทยจึงทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำสารานุกรมที่เป็นภาษาไทยโดยรวบรวมความรู้สากลและความรู้เรื่องไทยผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เยาวชนและคนไทยได้ศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาพัฒนาตัวเองและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการหลากหลายแขนงนำเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแบ่งระดับตามความเหมาะสมของผู้อ่านอย่างเป็นระบบถือเป็นมรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาอย่างต่อเนื่องศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนปัจจุบันยังมีการปรับปรุงเนื้อหาในเล่มเก่าๆให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เข้าถึงเด็กยุคใหม่มากขึ้นอีกด้วยรวมถึงการต่อยอดสู่สื่อดิจิทัลอย่างเว็บไซต์และอีบุ๊กอีกด้วยสำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสู่สาธารณชนศาสตราจารย์พิเศษธงทองกล่าวว่ามูลนิธิร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้จากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่เชื่อว่าด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์และการนำเสนอที่น่าสนใจจะทำให้เยาวชนเกิดความสนใจศึกษาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมากขึ้นอย่างแน่นอน
15: โครงการนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างทางมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนกับกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราร่วมทำงานกันมาประมาณ4ปีละในเรื่องหลากหลายนะครับมีรายการความรู้ในช่วงเช้าของทุกวันทางวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยมีรายการโทรทัศน์เป็นรายการสั้นสิ่งเหล่านี้ก็เราทำงานร่วมกันมานานปีด้วยความเข้มแข็งครับ
14: ประชาชนสามารถติดตามการเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านรายการสารานานากับสารานุกรมไทยในรูปแบบสารคดีเสียงทางวิทยุที่ทันสมัยผ่านการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายและเผยแพร่ในรูปแบบวิดีโอสั้นเพื่อขยายผลไปยังแพลตฟอร์มต่างๆในช่องทางออนไลน์เช่น TikTok อีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองรับการเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรองตั้งเป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถสนามบินแห่งนี้สู่การเป็นสนามบินนานาชาติรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
16: ท่าอากาศยานหัวหินตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินเพียง7กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันสนามบินอยู่ระหว่างการยกระดับเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยกรมท่าอากาศยานได้เร่งดำเนินโครงการขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดจากเดิมด้านละ40เมตรเป็นด้านละ60เมตรตลอดความยาวทางวิ่งเพราะจุดดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของอากาศยานที่ถลายออกนอกทางวิ่งมากกว่าจุดอื่นโดยการดำเนินการดังกล่าวได้มีการปรับปรุงการก่อสร้างอุโมงค์บนเส้นทางถนนเพชรเกษมด้วยซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพบว่าโครงการมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2569โดยได้กำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวพร้อมเร่งดำเนินการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สายการบินต่างประเทศว่าท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
17: ท่าอากาศยานหัวหินเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและเป็นประตูสู่ภาคใต้โดยเฉพาะการเติบโตของปริมาณนักท่องเที่ยวและศักยภาพของเมืองหัวหินที่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญจึงมีเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปริมาณเที่ยวบินและจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินและประเทศเพื่อการยกระดับสนามบินคุณภาพและการเชื่อมต่อขนส่งแบบไร้รอยต่อสู่มาตรฐานระดับสากลให้มีความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มรวมทั้งการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศควบคู่กับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ยกระดับบริการผู้โดยสาร
16: ปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจท่องเที่ยวสายการบินและผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอหัวหินเพื่อร่วมกันผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศโดยมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนักท่องเที่ยวระยะยาวและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้มีการหารือแนวทางการจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจรทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักและบริการด้านการเดินทางรวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรด่านตรวจพืชและด่านกักสัตว์เพื่อรองรับการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสเฒ่าประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ช่างไม้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาคิดค้นการทำธนูไม้พับพาซึ่งเป็นไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นใช้ทำฟืนและเผาถ่านให้กลายเป็นอุปกรณ์กีฬาที่สร้างรายได้เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชายแดนใต้ติดตามความน่าสนใจนี้ได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: จากไม้ที่ชาวบ้านเคยตัดไปใช้ทำฟืนวันนี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นธนูอุปกรณ์กีฬาที่สะท้อนปุ่มปัญญาและวิถีชีวิตของคนชายแดนใต้ผลงานชิ้นนี้เป็นของนายนูรดีเวาะเยะช่างทำธนูพื้นบ้านที่เริ่มต้นจากความชื่นชอบในกีฬายิงธนูก่อนจะพัฒนาเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้และความภาคภูมิใจธนูทุกคันผลิตจากไม้พับพลาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่หาได้ง่ายในพื้นที่แต่เดิมชาวบ้านมักนำไปใช้ทำฟืนหรือเผาถ่านแต่ด้วยการมองเห็นคุณค่าในเนื้อไม้นายนูรดีนจึงนำมาพัฒนาเป็นธนูสำหรับการยิงเป้า
19: ครับคือเป็นธนูที่ทำจากไม้พับพลาเป็นไม้ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านจะตัดทิ้งแล้วเราเอาไม้ตัวนี้มาเพิ่มมูลค่าเพราะส่วนใหญ่แล้วไม้ตัวนี้ชาวบ้านจะตัดไปทำฟืนเป็นไปเผาถ่านคือหนึ่งมันหาง่ายแล้วก็มันมีเนื้อไม้ที่เบาแล้วก็แต่เนื้อไม้มันจะแข็งเลยมีคุณสมบัติในตรงนี้มันจะเหนียวคืออายุการใช้งานที่เคยทำก็คือ 4-5 ปีคือยังใช้งานได
18: ้จุดเริ่มต้นของการทำธนูเกิดจากความสนใจส่วนตัวหลังเห็นการยิงธนูผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่เมื่อศึกษาข้อมูลก็พบว่าธนูมีราคาค่อนข้างสูงเขาจึงเริ่มค้นคว้าทดลองทำด้วยตนเองโดยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเกี่ยวกับไม้ที่เหมาะสมสำหรับการทำธนูกว่าจะได้ธนูที่ใช้งานได้จริงต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกนานกว่า3ปีความโดดเด่นของธนูเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความแข็งแรงและน้ำหนักที่เหมาะสมเท่านั้นแต่ยังเป็นการตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะท้องถิ่นมลายูซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้
19: ภาคภูมิใจก็คือ1ได้ทำได้ฟื้นฟูศาสนาแบบอย่างที่สั่งใช้ว่ามุสลิมต้องยิงธนูแล้วก็มีความแข็งแกร่งความแข็งแรงแล้วก็สร้างสมาธิในกีฬาชนิดนี
18: ้เรื่องราวของนายนูรดีนยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและต่อยอดเป็นงานฝีมือที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้อย่างงดงามธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เดินหน้าปั้นดาวรุ่งนักฟุตซอลนักเรียนครั้งที่9เปิดฤดูกาลในวันที่16มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
20: เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพมกท1 IMAX Sport 4/1ฟุตบอลลีก1 U15 ครั้งที่9เวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านกีฬาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่พร้อมปลูกฝังคุณลักษณะของนักกีฬาที่ดีทั้งความมีระเบียบวินัยความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโดยในปีนี้มี16โรงเรียนชั้นนำจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมชิงชัยตลอดฤดูกาลเพื่อเฟ้นหาทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองนายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
3: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้
20: สำหรับการขยายผลไปสู่การแข่งขันกีฬาอื่นๆผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1กล่าวว่าได้มีการหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและผู้สนับสนุนโดยมีแนวคิดในการขยายผลการจัดการแข่งขันไปสู่กีฬาประเภทอื่นๆเช่นกีฬาวอลเลย์บอลหรือกีฬาที่โรงเรียนในสังกัดมีความเป็นเลิศและมีศักยภาพโดดเด่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในมิติกีฬาที่หลากหลายยิ่งขึ้นโดยจะมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในลำดับต่อไป
3: ในส่วนนี้คุยกับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้สนับสนุนนะครับ IMAX Sport อาจจะขยายไปส่วนของวอลเลย์บอลบ้างแล้วก็ในส่วนอื่นที่เป็นกีฬาเขตพื้นที่เรานะครับมีความโดดเด่นอื่น
20: ๆสำหรับในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน16โรงเรียนส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: แบงค์ขอบบวก

0: ือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเราใช้สิทธิ์โหวต
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: การทำงานทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่อันที่จริงถ้าเราลองใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่าหนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอปัญญาและอุบายอันชาญฉลาดที่เรียกว่าอุปายโกศลหรือกุศโลบายย่อมเป็นหนทางที่คนทำงานโดยเฉพาะผู้บริหารจำเป็นต้องมีอยู่เสมอกุศโลบายและคุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองสถานการณ์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ย่อมเป็นหนทางฉลาดที่จะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงและทำให้จิตใจมีความองอาจพระโอวาทประธานในการเปิดการประชุมสัญจรเจ้าคณะธรรมยุทธและคณะอนุกรรมการในคณะธรรมยุทธณวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวันที่11ตุลาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไท

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนู
1: เจ้าหญิงกับเจ้าชายกบนานมาแล้วมีเมืองใหญ่อยู่เมืองหนึ่งมีพระราชาที่กล้าหาญและซื่อสัตย์ปกครองเขามีลูกสาวที่แสนสวยเจ้าหญิงชอบเล่นกับลูกบอลเป็นอย่างมากพระราชาจึงมอบลูกบอลทองคำเป็นของขวัญวันเกิดกับเธอเธอรักลูกบอลนั่นมากเธอจึงมักจะเก็บลูกบอลนั้นไว้กับตัวเธอเสมอแม้กระทั่งเวลาที่เธอออกไปข้างนอกวังฤดูร้อนหนึ่งในตอนเย็นเจ้าหญิงเดินเล่นเตร่ๆอยู่ในสวนเธอถือลูกบอลทองคำไว้ในมือเธอโยนลูกบอลให้สูงเท่าที่จะสูงได้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วรอให้มันหล่นลงมาที่พื้นแต่เธอโยนลูกบอลสูงเกินไปจนเธอเองมองไม่เห็นว่าลูกบอลไปอยู่ที่ไหนเธอได้ยินเพียงเสียงดังของน้ำที่กระจายเสียงมาจากทะเลสาบใกล้ๆโอ้ไม่นะข้าไม่อยากเชื่อว่าข้าทำลูกบอลทองคำหายเจ้าหญิงร้องไห้อย่างสิ้นหวัง ข้าจะบอกพ่อข้ายังไงว่าข้าทำของมีค่าที่พ่อให้แก่ข้าหายไปพอพูดจบเจ้าหญิงก็เริ่มร้องไห้ ข้าจะยอมแลกทุกอย่างถ้าได้มันกลับคืนมาทันใดนั้นกบก็กระโดดออกมาแล้วนั่งอยู่บนตรงใบไม้ในทะเลสาบ
2: โอ้อะไรจะทำให้เจ้าหญิงร้องไห้กันมะ
1: เจ้าหญิงได้ยินเสียงเธอเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใคร
2: ให้ข้าช่วยอะไรไหมเจ้าหญิง
1: เธอได้ยินเสียงพึมพำเหมือนเดิมอีกครั้งแล้วเธอก็เห็นกบนั่งอยู่ตรงใบไม้บนขอบของทะเลสาบ
2: เจ้าหญิงท่านอยากให้ข้าช่วยเก็บลูกบอลจากทะเลสาบไหม
1: กบถามด้วยความใจดีใช่ใช่นั่นจะเป็นเรื่องที่ดีมากเจ้าหญิงตบมือด้วยความดีใจข้าจะให้อัญมณีและเพชรมากมายตามที่เจ้าอยากได้แต่กบสายหน้า
2: โอ้โอ้ข้าไม่อยากได้อัญมณีหรือเพชรข้าไม่อยากได้สมบัติของท่านมันไม่มีประโยชน์กับข้าหรอกข้าขอให้ท่านรักข้าและให้ข้าอาศัยอยู่กับท่านกินอาหารด้วยกันแล้วก็นอนเตียงเดียวกันกับท่านถ้าท่านตกลงข้าอาจจะเอาลูกบอลสีทองมาให้ท่านก่อนได้นะ
1: เป็นความคิดที่แย่มากกบจะอยู่กับคนได้ยังไงเจ้าหญิงคิดข้าสงสัยว่าเจ้ากบสกปรกนั่นจะหาลูกบอลของข้าเจอไหมถึงแม้เขาจะหามันเจอเขาก็ไปหาข้าที่ปราสาทข้าไม่ได้หรอกมันไกลเกินไปสำหรับเขาเธอตอบว่าได้ได้สิข้าให้สัญญาไม่ว่าเจ้าจะเอาอะไรข้าตกลงหมดเอาบอลมาให้ข้าแล้วข้าจะทำตามที่เจ้าขอทุกอย่างเจ้าหญิงขอร้องแล้วกบก็ดำน้ำไปพร้อมกับน้ำที่กระจายตัวออกเจ้าหญิงรออย่างตื่นเต้นแล้วคอยจ้องมองตาทะเลสาไม่นานหัวกบก็โผล่มาน
2: ี่ได้ของแล้วเจ้าหญิงลูกบอลของท่าน
1: เขาพูดแล้วออกมาจากทะเลสาบแล้วกลิ้งลูกบอลสีทองไปให้เธอหยิบของเล่นชิ้นโปรดของเธอขึ้นมาแล้ววิ่งไปที่ปราสาทอย่างมีความสุขเธอลืมสัญญาที่ให้ไว้กับกบและทิ้งให้เขาตะโกนเรียกเธอไล่หลัง
2: เดี๋ยวก่อนเจ้าหญิงลืมคำสัญญาไปแล้วเหรอได้โปรดพาข้าไปด้วย
1: แต่เธอก็ไม่หันหลังกลับวันรุ่งขึ้นเจ้าหญิงในขณะที่ทานอาหารเย็นกับครอบครัวของเธอที่โต๊ะอาหาร

0: กบตัวหนึ่งนั่งอยู่บนใบไม้แล้วกบตัวนั้นก็อยากช่วยเก็บลูกบอลที่ตกลงไปในทะเลสาบขึ้นมาให้ข้าก็ได้สัญญากับเขาว่าจะพาเขากลับมาอยู่ด้วยพระราชาครุ่นคิดอยู่สักพักแล้วพูดว่า
1: ลูกคือเจ้าหญิงเจ้าหญิงควรทำตามสัญญาทำตามสัญญาแล้วก็ให้เขาเข้ามาซะ
0: เจ้าหญิงไปเปิดประตูแล้วกบก็กระโดดเข้ามาด้วยเสียงพึมพำว่า
1: ได้โปรดพาข้าไปที่โต๊ะอาหารข้าจะได้กินอาหารด้วย
0: เจ้าหญิงมองไปที่พ่อของเธอแล้วจับกบขึ้นมาด้วยความไม่พอใจแล้วพาเขาไปที่โต๊ะเธอเช็ดมือตัวเองด้วยความรังเกียจกบเริ่มกินอาหารในจานทองของเธอแล้วเริ่มกินยังมีเสียงน่าเกลียดหลังจากมื้อค่ำกบได้พูดว่า
1: โอ้ข้าเหนื่อยแล้วพาข้าไปที่ห้องนอนของท่านแล้ววางข้าลงบนเตียงท่านข้าอยากจะพักสักหน่อย
0: เจ้าหญิงต่อว่าตัวเองข้าจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ทำยังไงข้าถึงจะกำจัดสิ่งสกปรกนี้เอาไปได้บ้างเจ้าหญิงพาเขาไปที่ห้องของเธอแล้ววางเขาไว้ที่หมอนข้างๆเธอกบนอนข้างเจ้าหญิงอย่างที่เธอสัญญาและในตอนเช้ากบกระโดดออกไปจากปราสาทฟิวเจ้าหญิงตื่นขึ้นและเห็นว่ากบหายไปแล้วเขาจะไม่มารบกวนข้าอีกและข้าทำตามสัญญาแล้วแต่เธอคิดผิดเพราะกบกลับมาในตอนเย็นเธอนอนอยู่บนเตียงแล้วเมื่อเธอได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นก็พบว่ากบได้หายไปอีกแล้วและเมื่อถึงตอนเย็นกบก็มาเคาะประตูอีกครั้งเป็นครั้งที่สามเจ้าหญิงรู้สึกขยักขยแงที่จะต้องนอนกับกบทุกวันเธอจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดเจ้ากบซะเธอมีแผนการอยู่ในหัวแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อเธอเตื่นขึ้นมาในตอนเช้ากบได้หายไปและเจ้าชายสุดหล่อก็จ้องเธอด้วยตาสีน้ำตาลสวยเธอประหลาดใจและดีใจและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเจ้าชายเล่าเรื่องคำสาปที่เจ้าชายโดนเขาเล่าต่อว่า
1: ข้าเป็นเจ้าชายและอาศัยอยู่ในปราสาทเหมือนเจ้าแต่ละวันหนึ่งแม่มดอาฆาตแค้นก็สาปข้าข้าต้องการหาเจ้าหญิงที่จะยอมให้ข้าอยู่ด้วย3วันเพื่อถอนคำสาปนี้ข้าดีใจที่เจ้าเป็นเจ้าหญิงคนนั้นที่ช่วยข้าออกจากความทุกข์ยากนี้
0: เจ้าหญิงดีใจที่มีเจ้าชายรูปงามแสนวิเศษในชีวิตพวกเขาแต่งงานกันและอยู่อย่างมีความสุขในปราสาทของพ่อเจ้าชายจบบริบูรณ์อสูรกายไร้ฟันนิทานเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อใจในสุนัขและพึ่งพาพวกมันเพราะจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยเท่านั้นดังนั้นเมื่อพวกสุนัขแก่ตัวลงพวกมันก็ไร้ประโยชน์มนุษย์ทิ้งพวกมันไว้ในป่าและต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองชาวนาคนหนึ่งเคยมีสุนัขที่ซื่อสัตย์ชื่อว่าลีโอนาร์โดตอนนี้มันแก่แล้วแถมฟันก็ร่วงหมดปากมันทำอะไรแทบไม่ได้เลยวันหนึ่งชาวนายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านของเขากับภรรยาแล้วก็พูดว่า
2: พรุ่งนี้ฉันจะวางแผนเอาลีโอนาร์โดไปปล่อยในป่าเพราะมันไร้ค่าต่อพวกเราเต็มทน
0: ภรรยาของเขาผู้ที่รู้สึกสงสารเจ้าหมาจับใจตอบกลับไปว่ามันรับใช้พวกเรามานานและซื่อสัตย์ต่อพวกเราฉันคิดว่าเราควรตอบแทนมันในสิ่งที่มันควรได้รับ
2: เฮ้อะไรกันนะเธอนี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยมันไม่มีฟันเหลือแล้วไม่มีโจรหน้าไหนกลัวมันหรอกนะทีนี้มันควรใส่หัวไปได้แล้วมันรับใช้เราอย่างดิบดีเรื่องนั้นมันก็มีอาหารดีๆกินแล้วนี่
0: เจ้าหมาน่าสงสารมันนอนยืนเหยียดตากแดดอยู่ไม่ไกลนักก็ได้ยินทุกอย่างมันรู้สึกเสียใจที่พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของมันแล้วมันมีเพื่อนที่ดีคือเจ้าหมาป่ามันแอบย่องเข้าป่าไปหาเจ้าหมาป่าตอนกลางคืนแล้วก็บ่นกับโชคชะตาของมัน
2: บู
0: ๊บู๊หมาป่าเห่าเรียก
2: ทำใจให้ดีเข้าไว้เดี๋ยวฉันจะช่วยให้นายพ้นปัญหาเองฉันคิดอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะพรุ่งนี้เช้าเจ้านายของนายกับภรรยาของเขาจะไปเก็บฟางแถมจะเอาลูก

0: ลูกไปด้วยเพราะงั้นก็ไม่มีใครอยู่บ้านช่วงที่พวกเขาทำงานพ่อแม่ก็จะปล่อยเด็กๆไว้ในที่ร่มนายเองก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละแทบเป็นว่านายดูแลเด็กๆอยู่ฉันจะโผล่มาจากป่าแล้วคาบเด็กไปนายจะต้องตามฉันให้ไวราวกับว่านายจะเอาเด็กไปจากฉันให้ได้ฉันจะให้เด็กกลับมาทีหลังแล้วนายก็จะกลับมาที่พ่อแม่พวกเขาพวกเขาก็คงคิดว่านายช่วยชีวิตเด็กเอาไว้และคงซาบซึ้งจนไม่กล้าทำร้ายนายนายจะได้รับคำชมแทนทีนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยให้นายหอยหาอะไรอีกเลยล่ะ
1: แผนการทำให้เจ้าหมาพอใจและมันก็ออกมาตามที่วางไว้พ่อของเด็กร้องจากเมื่อเห็นหมาป่าวิ่งข้ามทุ่งไปพร้อมกับลูกของเขาแต่เมื่อลีโอนาร์โดเอาเด็กน้อยกลับมาได้ชาวนาดีใจมากเขาลูบหัวมันและพูดว่า
0: ฉันจะไม่ให้ขนของแกสักเส้นตกอยู่ในอันตรายแกกินอาหารของฉันได้ตามสบายตราบใดที่แกยังมีชีวิต
1: เขาหันไปพูดกับภรรยาว่าก
0: ลับบ้านไปแล้วทำขนมปังนุ่มให้เจ้าเท่าลีโอนาร์โดด้วยนะเธอมันจะได้ไม่ต้องกัดเอาหมอนออกจากเตียงฉันซะฉันจะให้มันนอนข้างๆฉัน
1: ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปลีโอนาร์โดก็มีชีวิตที่ดีตามที่มันหวังไว้ไม่นานนักหมาป่าไปเจอมันอีกครั้งพร้อมกับยินดีกับมันเมื่อทุกอย่างดูไปได้สวย
0: สำหรับค่าตอบแทนที่ฉันช่วยนายเอาไว้นายต้องทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อฉันมีโอกาสฉันจะไปแอบเอาลูกแกะไปฉันไม่ขอเอี่ยวด้วยฉันต้องซื่อสัตย์กับเจ้านายฉันช่วยเรื่องนั้นไม่ได้หรอก
1: หมาป่าคิดว่าเจ้าหมาแก่คงจะล้อเล่นเป็นแน่ที่ไม่ยอมตอบตกลงด้วยคืนหนึ่งนั่นเองมันแอบย่องเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็เอาลูกแกะไปแต่ชาวนาเองก็ได้รู้ข่าวจากเจ้าลีโอนาร์โดแสนซื่อสัตย์ถึงแผนการของหมาป่าก็จับมันได้อย่างละม่อมพร้อมกับไม้นวดข้าวหมาป่าถอยร่นออกไปร้องตะโกนลั่นหาเจ้าหมาร
0: อก่อนเถอะไอ้ตัวแสบนายจะต้องชดใช้
1: เช้าวันถัดไปหมาป่าส่งหมูป่ามาท้าทายเจ้าหมาให้เข้าไปในป่าพวกมันจะได้จัดการเรื่องข้อตกลงที่หมาป่าไม่ยอมทำตามลีโอนาร์โดเท่าหาคนเข้าข้างมันไม่ได้เลยเว้นแต่เจ้าแมวสามขาตอนที่พวกมันออกไปด้วยกันเจ้าแมวก็เดินกระเพกไปชูหางขึ้นฟ้าไปด้วยความเจ็บปวดหมาป่าพร้อมกับพวกของมันไปรออยู่ที่จุดนัดพบแต่เมื่อพวกมันเห็นว่าศัตรูเข้ามาใกล้พวกมันกลับคิดว่าเจ้าหมาเอาดาบมาด้วยเพราะดันเข้าใจผิดคิดว่าหางแมวที่ยื่นออกมาคือดาบและเมื่อเจ้าแมวผู้น่าสงสารกระโดดด้วยขาทั้งสามพวกมันก็คิดว่าเจ้าหมาจะหยิบหินโยนใส่ทั้งคู่จึงกลัวตัวสั่นหมูป่าคลานเข้าไปในพุ่มไม้และหมาป่าก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนเจ้าหมาและเจ้าแมวเมื่อพวกมันมาถึงก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นจะเจอใครเลยสำหรับหมูป่านั้นมันดันหลบไม่มิดหูของมันข้างหนึ่งยังคงโผล่ออกมาในขณะที่แมวเองก็มองอย่างระวังหมูป่ากระดิกหูของมันซึ่งแมวเองก็คิดว่ามันคือหนูหมูป่าส่งเสียงร้องอันน่ากลัวแล้ววิ่งหนีร้องไห้ไป
0: ไว้ชีวิตฉันเถอะได้โปรดหมาป่าอยู่บนต้นไม้
1: เจ้าหมาและเจ้าแมวมองขึ้นไปมองเห็นหมาป่าผู้น่าอายมันกำลังเสียหน้าที่แสดงตนออกมาว่าตัวเองหวาดกลัวและแล้วมันก็กลับมาเป็นเพื่อนเจ้าหมาแก่อีกครั้งทั้งสามตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาจนวันที่ลีโอนาร์โดจากไปบนตักของชาวนาและภรรยาของเขาจบบริบูรณ์
2: ไกลโพ้นออกไปมีหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสามคนทั้งหมดเป็นคนใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเด็กต่างคนต่างได้รับความรักที่แตกต่างกันจากแม่ของพวกเขาและลูกๆมักจะขอให้แม่ทำอาหารอร่อยๆให้ทานเสมอวันหนึ่งแม่ขอให้ลูกๆช่วยเตรียมของสำหรับทำแพนเค้กขนาดใหญ่เด็กๆตื่นเต้นกันมากและตกลงที่จะช่วยพวกเขาทั้งหมดยุ่งกับการเตรียมของสำหรับทำแพนเค้กขนาดใหญ่เด็กสองคนทำหน้าที่ตอกไข่ส่วนเด็กอีกคนทำหน้าที่ตวงนมแป้งและน้ำตาล พวกเขาผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อเตรียมทำแป้งสำหรับทำแพนเค้กหลังจากที่ส่วนผสมได้ที่แล้วพวกเขาเทส่วนผสมลงในกระทะขนาดใหญ่และวางไว้บนเตาไฟจากนั้นแม่จึงเรียกลูกชายคนโตให้พลิกกลับด้านแพนเค้กเด็กชายโยนแพนเค้กขึ้นไปในอากาศแทนที่แพนเค้กจะตกลงมาสู่กระทะแพนเค้กกลับตกลงมาบนโต๊ะแทนแพนเค้กลุกขึ้นแล้วเริ่มวิ่งหนีเด็กๆมองที่แพนเค้กน้ำลายสอเมื่อเห็นแพนเค้กอันใหญ่กลิ้งไปมาด้วยความประหลาดใจเด็กทั้ง3คนวิ่งตามหลังแพนเค้กเพื่อจับมัน
3: หยุดนะแพนเค้กจะเป็นอาหารของเราพวกเราทุกคนหิวมากกับการกินเธอ
4: ฉันเร็วกว่าพวกเธอทุกคนแน่จริงมาจับฉันสิในไม่ช้าแพนเค้กก็กลิ้งไปบนถนนชายชราคนหนึ่งเห็นแพนเค้กแล้วพูดว่าหยุดนะไม่ต้องรีบไปเพราะฉันจะกินเธอ
2: แพนเค้กพูดว่า
4: ฉันไม่ได้หยุดเพื่อเด็กทั้ง3คนและฉันก็ไม่สามารถหยุดได้เพื่อคุณแน่จริงมาจับฉันสิ
2: และแพนเค้กก็กลิ้งไปไกลลงไปในสวนแมวตัวหนึ่งนั่งบนกำแพงท่านเห็นแพนเค้กพอดีและพูดว่าเธอไม่สามารถหนีจากฉันได้ฉันจะกลืนเธอให้เร็วที่สุดตอนที่ฉันจับเธอได้พูดจบแล้วเธอก็กระโดดลงจากกำแพงแต่แพนเค้กพูดว่า
4: ฉันหนีจากเด็ก3คนนั้นชายชราและตอนนี้ฉันจะหนีจากเธอด้วยแน่จริงมาจับฉันสิ
2: จากนั้นแพนเค้กผ่านประตูรั้วเข้าไปในกระท่อมเล็กๆไก่ตัวผู้นั่งอยู่ตรงทางเข้าเห็นแพนเค้กและร้องขึ้นมาหยุดนะไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ไว้ชีวิตเธอฉันจะกินเธอให้เกลี้ยงเลยเจ้าแพนเค้กน่าอร่อยแพนเค้กพูดขณะกลิ้งตัวหนี
4: ไม่ได้นะเธอไม่สามารถกินฉันได้เพราะฉันจะหนีเธอเหมือนกันฉันหนีรอดจากเด็ก3คนนั้นจากนั้นฉันหนีรอดจากชายชราแม้แต่แมวยังจับฉันไม่ได้เลยฉันเร็วเกินกว่าเธอเช่นกันแน่จริงมาจับฉันสิ
2: ไก่ไม่ได้สนใจที่แพนเค้กพูดและเริ่มวิ่งหลังจากนั้นเมื่อแพนเค้กกลิ้งผ่านบ่อน้ำเป็ดตัวหนึ่งเห็นเข้าเป็ดอยากกินแพนเค้กเช่นกันจึงเดินเตาะแตะไปข้างหลังแพนเค้กและตะโกนขึ้นมา
4: หยุดนะฉันหิวและตอนนี้เธอมีกลิ่นหอมมากฉันต้องการกินเธอไม่สามารถหนีจากฉันไปได้หรอก
2: เป็ดพูดแต่แพนเค้กพูดขึ้นมาอีกว่า
4: ฉันไม่อยากถูกกินอย่างแรกฉันหนีจากเด็ก3คนนั้นจากนั้นฉันหนีจากชายชราเช่นกันแม้แต่แมวแล้วก็ไก่ที่ใช้โชคของพวกมันเพื่อที่จะจับฉันและตอนนี้ฉันจะหนีจากเธอเช่นกันแน่จริงมาจับฉันสิ
2: แต่เป็ดก็ยังคงเดินต้อแต้ต่อไปใกล้กับสนามหญ้าสีเขียวยังมีวัวตัวหนึ่งเมื่อแพนเค้กยังกลิ้งอยู่บนสนามวัวก็ตะโกนว่าหยุดนะแพนเค้กอันใหญ่เธอดูน่าอร่อยฉันต้องการกินเธอแต่แพนเค้กหัวเราะและกลิ้งให้เร็วกว่าเดิมและพูดว่า
4: ขอโทษนะคุณผู้หญิงฉันไม่อยากโดนกินก่อนหน้าฉันหนีจากเด็ก3คนนั้นชายชราแมววัวและเป็ดใกล้หนองน้ำที่ต้องการจะกินฉันด้วยคุณสามารถจับฉันได้นะแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฉันก็จะหนีจากคุณด้วยเหมือนกัน
2: แต่วัวก็ควบไล่หลังแพนเค้กเช่นกันขณะที่แพนเค้กกลิ้งผ่านป่าและไปถึงแม่น้ำยังมีหมาป่าผู้หิวโหยตัวหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ฝั่งหมาป่าเห่า
4: หยุดอยู่กับที่และไม่ต้องวิ่งหนีอย่างนี้ไม่ได้นะเธอฉันไม่รีบหรอกที่จะถูกกินและไม่พยายามทำตัวให้ฉลาดเธอไม่สามารถจับฉันได้หรอกฉันหนีรอดมาจากเด็ก3คนชายชราพยายามที่จะจับฉันแมวและไก่พยายามอย่างมากแต่พวกเขาก็ล้มเหลวเช่นกันเป็ดและวัวใช้โชคของเขาแต่โถพวกเขาก็ล้มเหลวเหมือนกันฉันยังมั่นใจอีกว่าเธอก็จะล้มเลิกความพยายามแต่ฉันไม่ได้อยากกินเธอฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอ
2: หมาป่าพูด
4: จริงเหรอฉันมีความสุขจริงเลย
2: แพนเค้กพูดหยุดกลิ้งและขยับเข้าไปใกล้หมาป่า
4: อย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้และฉันต้องการข้ามแม่น้ำคุณช่วยฉันได้ไหม
2: ทำไมล่ะฉันยินดีมากที่จะพาเธอข้ามแม่น้ำเธอแค่ปีนมาบนจมูกฉันหมาป่าพูดอย่างจริงใจแพนเค้กอันใหญ่ทำตามที่หมาป่าได้บอกไปไม่นานแพนเค้กก็ขึ้นมาอยู่บนจมูกหมาป่าแพนเค้กถูกโยนขึ้นไปในอากาศและตกลงมายังปากของหมาป่าที่อ้ารออยู่หมาป่ากลืนแพนเค้กลงไป เลียส่วนที่ติดอยู่ตรงปากขณะเดียวกันวัวได้มาถึงแม่น้ำเป็ดได้มาถึงหลังวัวแมวและไก่มาถึงที่เดียวกันชายชราและเด็กทั้งสามก็ได้มาร่วมด้วย
3: เธอเห็นแพนเค้กผ่านตรงนี้ไหม
2: พวกเขาทั้งหมดได้ถามหมาป่า
4: แพนเค้กเหรอ
3: ใช่
4: ชิ้นใหญ่ไหม
3: ใหญ่
4: แพนเค้กสีน้ำตาลทองใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่
2: มันหายไปไหนพวกเขาถามพร้อมกัน
4: แม่มันอร่อยมากเลย
2: หมาป่าพูดในขณะที่เลียปาก
1: พรจากปูสีทองกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวประมงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาพวกเขามีนามว่าแจ็คและอิซาเบลผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันในเพิงโกโรโกโซใกล้ทะเลทุกวันชาวประมงจะออกไปหาปลาเมื่อเขานั่งหาปลาอยู่และมองลงไปในน้ำใสเบ็ดของเขาก็ร่วงหล่นไปที่ใต้ทะเลลึกลงไปพอเขาดึงมันขึ้นมาเขาก็จับปูสีทองตัวใหญ่ได้ปูสีทองพูดกับเขาว่า
5: ฟังนะชาวประมงข้าขอร้องไว้ชีวิตข้าเถอะข้าไม่ใช่ปูทองธรรมดาธรรมดาข้าพิเศษกว่าใครข้าคือปูวิเศษพาข้ากลับลงไปในน้ำและให้ข้าได้แหวกว่ายน้ำเถอะ
6: คือเจ้าก็ดูออกสีทองอยู่หรอกนะแต่ข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าเป็นปูที่วิเศษกันล่ะเจ้าไม่ว่าข้าจะเป็นปูที่วิเศษหรือว่าเจ้าอาจจะเสียสติไปแล้วนี่เจ้าคุยกับสัตว์ป่าอยู่นะก็ยุติธรรมดีข้าคงเสียสติไปแล้วขอเดานะถ้าข้าบ้าจริงก็ไม่มีอะไรเสียหายที่จะปล่อยเจ้าไปนี่เจ้าปูพูดได
1: ้เขาจึงปล่อยมันกลับลงไปในน้ำปูสีทองหายวับไปยังใต้ทะเลจากนั้นชาวประมงก็ลุกขึ้นแล้วเดินกลับบ้านไปหาภรรยาในเพิงซมซ่อนนั่นแจ็คคุณจับตัวอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเหรอวันนี้น่ะ
6: ไม่ผมจับปูสีทองได้นะแต่มันบอกผมว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิเศษผมก็เลยปล่อยมันไป
1: คุณไม่ขออะไรจากเขาก่อนเลยหรือไง
6: ไม่ผมจะได้อะไรจากปูพูดได้กันเล่า
1: ก็บ้านไงล่ะเพิงนี่ยอดแย่สุดแสนโสโครกแถมเหม็นอีกต่างหากฉันเห็นรอยแตกบนหลังคากลับไปหาเขาซะแล้วบอกว่าพวกเราเนี่ยอยากได้กระท่อมเล็กๆสักหลังหนึ่ง
6: เดี๋ยวก่อนปูพูดได้คือจินนี่ในตะเกียงวิเศษงั้นเหรอผมขอพรได้เหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยฮะ
1: ที่จริงฉันก็ไม่รู้หรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับอะไรสีทองแถมยังพูดได้ก็ต้องไปหาสิว่าพวกมันคือตัวในเทพนิยายพวกนั้นหรือเปล่าแล้วก็ขออะไรบางอย่างซะสิชายคนนั้นไม่อยากกลับออกไปแล้วแต่เขาก็ไม่อยากชวนทะเลาะเขาจึงกลับไปที่ทะเลเขาตะโกนออกไปใส่เกลียวคลื่น
6: เจ้าปูโอ้เจ้าปูในทะเลจงมาข้าขออ้อนวอนได้โปรดได้ยินข้าหน่อยเพื่อภรรยาข้าอิซาเบลแสนดีข้าน้อมขอพรโปรดประทานแด่ข้า
1: ปูสีทองว่ายน้ำขึ้นมาแล้วพูดว่า
6: เจ้าพูดเรื่องอะไรกันโอ้ภรรยาข้าบอกว่าเธอไม่อยากอยู่ในเพิงโกโรโกโสอีกแล้วเธออยากได้กระท่อม
7: แล้วเจ้าคิดว่าการขอพรจากปูสีทองจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้านเจ้างั้นเหร
6: อก็ใช่แบบว่าข้าก็ไม่รู้พรละมั้ง
7: โอเคได้เอาพรไปซะได้พรแล้วก็กลับบ้านไป
1: ชายคนนั้นกลับบ้านไปภรรยาของเขายืนอยู่หน้าประตูเพิงเธอบอกกับเขาว่าเข้ามาสิดูสิว่าพวกมันดีขึ้นขนาดไหน
6: โอ้จริงด้วยเจ๋งไปเลยเราอยู่ที่นี่กันได้สบายแล้วล่ะ
1: ก็คงงั้นมั้งไว้เรามาดูกันทุกอย่างไปได้สวยราว 1-2 สัปดาห์จากนั้นภรรยาก็พูดว่าฝั่งนะคุณสามีกระท่อมนี่เล็กไปหน่อยปูสีทองคงเสกบ้านนี้ใหญ่กว่านี้ให้เราได้ฉันอยากอยู่ในวังหินกลับไปหาปูสีทองซะแล้วบอกเขาว่าเสกวังให้เราหน่อยสิชายคนนั้นรู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าที่จะไปขออะไรจากปูอีกแต่เขาก็ไปอยู่ดีเขายืนอยู่ขนาบน้ำและพูดว่า
6: เจ้าปูโอ้เจ้าปูในทะเล จงมาข้าขออ้อนวอนโปรดได้ยินข้าหน่อยเพื่อภรรยาข้าอิสซาเบลแสนดีข้าน้อมขอพรโปรดประทานแด่ข้า
7: สวัสดีอีกครั้งชาวประมงเธออยากได้อะไรอีกล่ะตอนนี
6: ้โอ้ภรรยาข้าอยากอยู่ในวังหิน
1: ชายคนนั้นพูดอย่างเศร้าสร้อย
7: กลับบ้านไปซะเธอจะยืนอยู่หน้าคฤหาสน์หิน
1: ชายคนนั้นก็กลับไปตามทางเมื่อเขาไปถึงตรงหน้าเขาคือวังหินภรรยาของเขายืนอยู่บนบันไดกำลังจะเดินเข้าไปเธอจูงมือเขาแล้วพูดว่าเข้ามาดูสิยอดไปเลยใช่ไหมล่ะ
6: โอ้ใช่มันพอแล้วล่ะเราอยู่ในวังหลังงามกันได้แล้วเราก็พอใจแล้ว
1: เอาไว้เดี๋ยวมาดูกันไปนอนหลับกันดีกว่าเช้าวันถัดไปเธอตื่นขึ้นแล้วกระทุ้งเขาที่ด้านข้างแล้วบอกว่าคุณสามีฉันอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะไปบอกเจ้าปู่สิฉันต้องได้เป็นจักรพรรดินี
6: ่โอ้ที่รักผมบอกให้ปู่ทำแบบนั้นไม่ได้ครับชีวิตจริงมีเพียงจักรพรรดิจริงเพียงองค์เดียว
1: อะไรกันถ้าเขาเสกหวังให้ฉันได้ ก็ต้องเสกฉันให้เป็นจักรพรรดินี่ได้ไปเดี๋ยวนี้เลยเขาจำใจต้องไปเมื่อเขาเดินไปจากทางชายผู้หวาดกลัวก็คิดกับตนเองไปทาง
6: นี่ต้องจบไม่สวยแน่ปูสีทองคงเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้เต็มทน
1: แต่เขาก็ไปอยู่ดีและพูดอีกครั้งกับทะเล
6: เจ้าปูโอ้เจ้าปูในทะเลจงมาข้าขออ้อนวอนโปรดได้ยินข้าหน่อยเพื่อภรรยาข้าอิสซาเบลแสนดีข้าน้อมขอพรโปรดประทานแด่ข้า
7: เธอต้องการอะไรอีกล่ะ
6: โอ้เจ้าปูสีทองภรรยาข้าอยากเป็นจักรพรรดินี
7: กลับบ้านไปซะเธอได้เป็นจักรพรรดินีแล้ว
1: ชายคนนั้นกลับบ้านไปเมื่อเขากลับไปถึงบ้านวังทั้งหลังก็ทำมาจากหินอ่อนเขาเข้าไปข้างในภรรยาของเขานั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ทำจากทองคำเธอสวมมงกุฎสีทองอารามเมื่อพวกเขาล้มตัวลงนอนเธอก็ยังไม่พอใจอยู่ดีความโลภของเธอทำเอาเธอนอนไม่หลับเธอคิดเสมอว่าเธอต้องการอะไรขั้นต่อไปเมื่อพระอาทิตย์เริ่มทอแสงเธอเห็นมันเธอจึงกระทุ้งสามีด้วยศอกอีกครั้งคุณสามีฉันอยากเป็นผู้ควบคุมพระอาทิตย์และพระจันทร์ด้วยเธอมองดูเขาอย่างเคร่งขรึมและเขาก็สั่นกลัวไปหาเจ้าปู่เดี๋ยวนี้เลยฉันอยากเป็นพระเจ้าชาวประมงคุกเข่าลงต่อหน้าเธออ
6: ิซาเบลนี่มันมากไปแล้วนะผมขอร้องเธอช่วยพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นสักที
1: ความโกรธถาโถมเข้ามาหาเธอเธอเตะเขาด้วยเท้าและตะโกนว่าฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วไปหาเขาตอนนี้เลยเขาวิ่งหนีไปจากภรรยาผู้โกรธเคืองที่ด้านนอกนั้นพายุกำลังเดือดดาลเขายืนแทบจะไม่ไหวท้องฟ้ากลายเป็นสีดำมืดมีทั้งฟ้าผ่าและฟ้าร้องเขาร้องไห้อีกครั้ง
6: เจ้าปูโอ้เจ้าปูในทะเลจงมาข้าขออ้อนวอนโปรดได้ยินข้าหน่อยเพื่อภรรยาข้าอิซาเบลจอมโลกข้าน้อมขอพรโปรดประทานแด่ข้า
7: เธอต้องการอะไรอีกคราวนี
6: ้โอ้เธออยากเป็นพระเจ้าก
7: ลับบ้านไปซะตอนนี้เธอเป็นพระเจ้าแล้ว
1: ชายคนนั้นกลับบ้านไปเมื่อเขากลับไปถึงบ้านทุกอย่างหายวับไปกับตาเหมือนไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยเขาหาภรรยาไม่เจอเขารีบกลับไปหาปูแล้วถามว่า
6: ภรรยาข้าอยู่ไหน
7: พระเจ้าอยู่ตรงนี้และทุกที่ไม่มีอะไรอยู่แยกไปจากพระเจ้าองค์เดียวเพราะว่าพระเจ้าอยู่ทุกแห่งหนและเจ้าจะไม่มีวันได้เห็นภรรยาเจ้าแล้วตอนนี้เธออยู่ไปทั่วทุกที่ไงล่ะ
1: ชาวประมงร้องไห้คร่ำครวญและขอความเมตตาชาวประมงเคยไว้ชีวิตเขาครั้งหนึ่งปูสีทองรู้สึกเสียใจกับเขาแล้วบอกว่า
7: ข้าจะมอบพรให้กับเจ้าอีกครั้งเดียวนะแต่ว่าเจ้า
8: ้องขอให้มันชาญฉลาดหน่อยล่ะ
6: ได้โปรดข้าอยากเห็นภรรยายืนอยู่หน้าเพลิงเก่าๆของเราอย่างมีความสุข
8: กลับบ้านไปซะพรของเจ้าเป็นจริงแล้ว
1: เมื่อกล่าวจบปูสีทองก็หายวับไปและชาวประมงก็กลับบ้านเขาเห็นภรรยายืนอยู่หน้าประตูเพิงเก่าๆกับรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าหลังจากนั้นเธอก็พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่และรักที่จะอยู่คู่กับสามีของเธอพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปจบบริบูรณ
9: ์เจ้าหญิงเรืองแสงนานมาแล้วมีราชาคนหนึ่งที่ป่วยหนักมากเพราะโดนคำสาปคำสาปนั้นถูกแก้ไขได้ด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือดินจากรูของกระต่ายที่มาจาก10ปีก่อนเป็นอย่างต่ำและใช่เลยมันเป็นคำสาปที่แก้ไขยากมาก
10: ข้าจะไปสุดขอบโลกเพื่อหามันให้เจอ
9: เจ้าชายออกเดินทางไปป่าเพื่อหารูกระต่ายเขาขี่ม้าไปเรื่อยๆแต่ไม่เจอกระต่ายเลยแต่อยู่ดีๆก็มีกระต่ายตัวหนึ่งกระโดดตัดหน้าเขาเข้ากระต่ายเข้าไปในถ้ำหนึ่งเจ้าชายเลยตามไปถ้ำนั้นเป็นของยักษ์ร้ายตัวหนึ่ง
11: เอาละไหนดูสิใครมาเจ้าชายล่ะกล้าดียังไงมาเข้าถ้ำข้า
10: ข้าต้องการดินจากรูกระต่ายขอข้าเอามันหน่อยข้าจะไปช่วยชีวิตพ่อข้าแล้วข้าก็จะไปทันที
11: ข้าไม่โง่ที่จะปล่อยเจ้าไปเจ้าห้ามไปไหน
9: และยักษ์ได้เอาเจ้าชายขังกรงเอาไว
10: ้ปล่อยข้านะข้าขอละปล่อยข้า
9: 2วันที่เจ้าชายอยู่ในกรงเขาพยายามที่จะออกไปแต่ก็ทำไม่ได้เขาห่วงพ่อของเขามากคืนที่สองอยู่ดีๆกรงก็เปิดขึ้นมาเจ้าชายกระพริบตาเพราะแสงแปลกๆส่องเข้ามาเขาเป็นสาวคนหนึ่งสาวที่เรืองแสงที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเธอคือกระต่ายที่เจ้าตามมาวันก่อนยักษ์ตัวนั้นสาปให้ข้าเป็นกระต่ายตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนข้าก็กลับร่างเดิมแล้วก็เร็วเข้านะเร็วเข้ายักษ์มันออกมาแล้วหนีไปก่อนที่มันจะกลับมาเอาดินจากรูกระต่ายอายุ10ปีไปให้พ่อของเขาเลยไปเลย
10: พูดให้ช้าๆหน่อยได้ไหมยักษ์มันออกมาแล้วเจ้าใช้ข้าหนีไปสินะ
9: ใช
10: ่ก่อนมันจะกลับมา
9: ใช่
10: แล้วเจ้าอยากให้ข้าเอาดินไปด้วย
9: ใช่ตอนนี้เลยใช่เลย
10: เจ้าอายุ10ปี
9: ใช
10: ่แล้วในฐานะกระต่ายล่ะ
9: ใช
10: ่โอเคขอบคุณนะ
9: เออฮะ
10: เอาดินมา
9: อันนี
10: ้เอามาอีกนิดนึงโอ้แล้วมีอะไรอยากให้ข้าช่วยเจ้าไหมอ่ะเจ้าอยากจะเป็นกระต่ายต่อไปเหรอ
9: ไม่ต้องหรอกฉันโอเคแน่นอนสิต้องช่วยข้าด้วย
10: โอเคจะให้ข้าช่วยยังไง
9: หนีไปจากที่นี่ก่อนถ้าพ่อเจ้าหายดีแล้วก็ไปท่องโลกนะเจ้าจะหาทางช่วยข้าได้แน่นอน
10: ฟังดูเป็นอะไรที่กำกวมนะแต่ว่าข้าเดินทางเก่งโอเคแล้วไว้เจอกันที่ไหนสักแห่งอะ
9: บายเจ้าชายทำตามคำสั่งเขากลับวังเพื่อไปช่วยชีวิตของพ่อเขาแล้วหลังจากนั้นเหมือนที่เจ้าหญิงพูดเขาตัดสินใจท่องโลก
10: พ่อตอนนี้พ่อหายดีแล้วข้ามีเรื่องอะไรจะบอกดินที่ข้าเอามาให้ท่านกินเพื่อให้หายดีข้าได้มันมาได้มาจากกระต่ายนะไม่ใช่กระต่ายทั่วไปอ่ะที่จริงกระต่ายนี่เป็นเจ้าหญิงที่โดนสาปให้เป็นกระต่ายตอนกลางวันก็ช่างมาเถอะคือว่าข้าต้องไปจากที่นี่แล้วเดินทางทั่วโลกไปเรื่อยๆเพื่อคือจนกว่าข้าจะเจอนางแล้วนั่นละข้ารู้แค่นั้นแต่ข้าไปก่อนนะข้ารักพ่อดีแล้วที่พ่อหายแล้วดินก็ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นด้วย
11: ลูกข้าเข้าใจขอบคุณสำหรับดินนะเจ้าหญิงกระต่ายช่วยชีวิตพ่อเจ้าไปเถอะไปช่วยดางขอบคุณมากนะ
10: ขอบคุณโอเคแล้วข้าว่าข้าจะแต่งตัวเป็นประชาชนทั่วไปแล้วดูว่าข้าจะได้เรียนรู้การค้าขายอะไรบ้างข้าไม่รู้ต้องเดินทางนานแค่ไหนข้าอาจจะได้เรียนการทำอาชีพด้วยก็คงจะเป็นอย่างนั้นดีมากโชคดีนะลูกโชคดี
9: เจ้าชายออกจากวังไปในฐานะหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งเขาเดินทางไกลแล้ววันหนึ่งเขาก็เจอกับชาวประมงที่โรงเตี๊ยม
12: ไอ้เจ้านมข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนนี่เจ้ามาใหม่เหรอ
10: เออใช่ข้ามาเรียนรู้การค้าขายเรียนเป็นพ่อค้าข้าอยากจะเรียนเหมือนท่านน่ะ
12: งั้นก็ตามข้ามาข้าจะได้ให้เจ้ามาช่วยหน่อยดูแรงดีนะอยากจะเป็นชาวประมงไหม
10: เอออยากสิ
9: เจ้าชายไปหาชาวประมงแล้วเรียนการประมงหลังจากนั้นไม่กี่วันงานเขาก็เสร็จเรียบร้อยชาวประมงว่า
12: แฮนี่มีพ่อมดคนหนึ่งให้ข้ามาไม่มีใครหนีจากมันได้เอามันไปเป็นข้าแรงนะ
10: โอ้ขอบคุณมากๆเลย
9: เจ้าชายเดินทางต่อตอนเขาหิวเขาจะตกปลาตอนอยากใช้เงินก็ขายปลาแล้วเขาก็ไปถึงอาณาจักรใหม่ที่มีวังที่มีแสงสว่างจ้ามากตอนกลางคืนเขาถามคนแถวนั้น
10: ฟังนะคือข้ามาใหม่บอกหน่อยสิว่าทำไมวังนี้ต้องตกแต่งขนาดนี้ด้วย
13: วังนี้มันสว่างสวยทุกคืนนั่นแหละราชาเป็นพ่อที่ภูมิใจกับความงามของลูกสาวมากๆเลยด้วยแล้วราชาท้าทายผู้หญิงคนไหนบ้างที่จะผ่องได้เท่ากับลูกสาวของเขาน่ะ
10: โอ้ทำไมเน้นความงามขนาดนั้นล
13: ่
10: ะ
13: แค่ความภูมิใจของพ่อนะ
10: โอ้โอเค
9: เจ้าชายไปเข้าเฝ้าราชา
10: ท่านราชาหม่อมฉันรู้มาว่ามีหญิงคนไหนที่ส่องสว่างนะข้ารู้ข้าเห็นหญิงคนหนึ่งที่นางสว่างคือเหมือนกับพระอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์เองเลยละคือว่าขออภัยท่านหม่อมฉันไม่ได้คิดบทพูดมาก่อนท่านราชาหม่อมฉันรู้ว่ามีใครที่ดูผ่องมากเหมือนพระอาทิตย
12: ์เจ้าชาวประมงข้าให้เจ้าสัปดาห์หนึ่งไปพาตัวนางมา
10: อ๋อได้ครับ
9: เจ้าชายกลับไปที่ป่าไปหาทางไปที่ถ้ำยักษ์เขาเข้าถ้ำไปเขาทะเลาะกับยักษ์แล้วจับยักษ์ด้วยแหของเขาและยักษ์มันโดนขังหลังจากนั้นเจ้าชายอุ้มเจ้าหญิงออกมาจากถ้ำแล้วเจ้าชายก็บอกเจ้าหญิงเรื่องราชาคนนั้น
10: ข้าช่วยเจ้ามาแล้วเราต้องไปออกภารกิจกันเราจะต้องช่วยเจ้าหญิงคนนั้นนางเบื่อพ่อตัวเองมากที่เอาแต่อวดลูกสาวตัวเองว่าสวยแค่ไหนเจ้าจะต้องไปกับข้านะว่ายังไงล่ะ
9: ได้ข้าเข้าใจก็โอเคนะมาเถอะไปเที่ยวกัน
10: โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะแก้คำสาปที่เจ้ายักษ์มันสาปเจ้าเอาไว้คือเอาแบบให้หายไปตลอดกาลเลยอ่ะต้องทำไง
9: โอเคมันจะหายไปได้ถ้าข้าเดินผ่านหมอกสีทอง
10: ตอนเป็นกระต่ายหรือเป็นคนล่ะ
9: ข้าไม่รู้นะลองทั้งสองทางน่าจะดีกว่านะเจ้ามีเวลาแค่ไหนกันล่ะ
12: ไหนล่ะที่เจ้าบอกว่าสวยกว่าลูกสาวของข้า
10: คือท่านราชาเพื่อจะให้นางปรากฏตัวข้าต้องการให้ท่านเอาฝุ่นทองออกจากคลังของท่านคือมีอะไรที่เหมือนกับพวกขวดกากเพชรไหม
9: ราชาอยากจะเห็นนางมากเลยสั่งให้ทำตามที่ขอ
12: เอาผงทองมาให้เขาถ้วยหนึ่ง
10: ผงทองนั้นจะต้องถูกใส่ท่อเป่าแล้วก็เป่าขึ้นไปบนอากาศให้มันกระจายเหมือนกับหมอกนะมันจะเป็นการนำเสนอเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกเลย
12: ท่านครับไอ้นี่ทำเราเสียเวลากับทองนะขอรับท่านถ้ามันทำเราเสียเวลาเราจะทำให้มันต้องชดใช้
9: พวกเขาได้เอาผงทองใส่ท่อแล้วเป่ามันให้กระจายเหมือนกันกับหมอกแล้วเจ้าหญิงก็มาถึงนางเดินออกมาจากฝุ่นสีทองสุดท้ายคำสาปของนางก็หายไปแล้วนางก็เดินผ่านแล้วทำให้ทุกคนที่นั่นทึ่งกับความงามของนาง
12: โอ้บอกเลยเจ้าเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกพองที่สุด
9: เห็นไหมพอแล้วเลิกอวดความงามของข้าได้แล้วนะข้าเบื่อจริงๆเลย
12: โอ้ข้าขอโทษจริงๆ
9: จ้าชายเล่าทุกอย่างให้ราชาฟังเจ้าชายจัดให้พวกเขาเดินทางกลับอาณาจักรเขากับเจ้าหญิงแต่งงานกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปยักษ์ไม่มากวนพวกเขาอีกแต่พวกเขาก็จะระวังไม่เดินทางไปที่ถ้ำนั้นอีกจบบริบูรณ
14: ์การทำดีได้สิ่งตอบแทนเสมอหลายร้อยปีมาแล้วเนโรมีทาสอาศัยอยู่เขามีชื่อว่าอันโดครีตเจ้านายเขาโหดร้ายมากเขาให้ทาสทำงานหนักเช่นตัดไม้ไปเอาน้ำและทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาทำผิดแม้แต่ครั้งเดียวนายของเขาจะตีเขาอย่างหนักวันหนึ่งเขาถูกตีด้วยความผิดเพียงเล็กน้อยเขาถูกตีหนักมากเขาเริ่มที่จะร้องไห้แล้ววิ่งหนีไปเจ้านายของเขาไม่รู้ว่าเขาวิ่งไปที่ไหนหลังจากนั้นเขามาถึงป่าและอาศัยอยู่ในถ้ำสองสามวันเขาออกไปข้างนอกตอนกลางวันเพื่อกินผลไม้และดื่มน้ำจากแม่น้ำนี่คือชีวิตใหม่ของเขาและหลายวันผ่านไปแบบนี้วันหนึ่งเขาออกมาจากถ้ำเพื่อรวบรวมผลไม้ทันทีที่เขากลับไปที่ถ้ำเขาเจอใครบางคนในนั้นเขาพบว่านั่นคือสิงโตสิงโตได้รับบาดเจ็บสิงโตสามารถใช้ได้เพียงแค่ขาของเขาเพียงขาเดียวและดูเหมือนว่าเขาเจ็บมากเมื่อทาสเข้าไปดูใกล้ๆเขาเห็นว่ามีหนามตำอยู่ที่ขาสิงโตที่น่าสงสารตัวนี้เขาเข้าไปใกล้เจ้าสิงโตเขาเอาขาของสิงโตวางที่มือของเขาและเขาก็ดึงหนามออกมาอย่างช้าๆเขาใช้ผ้าพันแผลตอนนี้สิงโตรู้สึกดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นสองสามวันขาของสิงโตก็ดีขึ้นแล้ววันหนึ่งสิงโตก็จากไปอันโดรู้สึกดีมากหลายวันผ่านไปมันทำให้เขาเบื่อเขาสงสัยว่าเขาต้องทำอะไรและต้องไปที่ไหนเขาจึงตัดสินใจไปเยี่ยมเมืองอีกเมืองและเขาก็ออกจากถ้ำและเข้าเมืองไปแต่ความโชคร้ายก็มาถึงเขาวันเดียวกันเจ้านายใจร้ายของเขาก็มาเมืองนี้พอดีทันทีที่เขาเห็นอันโดรเขาตะโกนบอกทหารให้ไปจับอันโดรทหารของเขาจับอันโดรขังคุกตอนนั้นเนโรมีกฎอยู่ว่าคนที่ทำผิดจะถูกสิงโตกินเขาถูกขังอยู่ในคุกสองสามวันแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถูกจับมาไว้ที่หน้าสิงโตมีคนมากมายมาดูรวมถึงพระราชาในโรมด้วยแล้วกรงก็ถูกเปิดขึ้นอันโดรมีเพียงมีดเล็กๆไว้ปกป้องตัวเองจากสิงโตเท่านั้นเมื่อสิงโตเห็นอันโดรสิงโตคำรามเสียงดังสิงโตกำลังจะทำร้ายอันโดรทันใดนั้นสิงโตที่คำรามเสียงดังก็เริ่มนึกขึ้นได้ว่าเขาเห็นอันโดรที่ไหนสักแห่งเมื่อสิงโตมาดูใกล้ๆเขาคิดขึ้นได้ว่านี่คือผู้ชายที่ช่วยเขาเอาไว้สิงโตคำนับอันโดรและมันก็เริ่มเลียที่เท้าของอันโดรทุกคนแม้กระทั่งพระราชาประหลาดใจมากจริงๆแล้วอันโดรก็ตกใจที่ถูกสิงโตเลียเท้าแทนที่จะถูกกินเมื่อเขาดูใกล้ๆอันโดรจำได้ว่านี่คือสิงโตที่เขาเคยช่วยเอาไว้เขานั่งลงแล้วเริ่มลูบหัวมันพระราชาไม่รู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรต่อเขาบอกให้ทหารเอาสิงโตไปเก็บในกรงและพาทาสคนนั้นมาหาข้าเหล่าทหารนำทาสมาให้พระราชาพระราชาถามเขาทำไมสิงโตถึงไม่ฆ่าเจ้าหรือว่ากินเจ้าแล้วอันโดก็ตอบพระราชาว่าสองอาทิตย์ก่อนเขาดึงหนามออกจากเท้าของสิงโต ด้วยเหตุนี้สิงโตถึงไม่ฆ่าเขาพระราชาถามเขาว่า
15: ทำไมเจ้าไม่กลัวตอนที่เจ้าไปช่วยสิงโต
14: แล้วอันโดรตอบว่าทำไมต้องกลัวด้วยสิงโตไม่มีทางร้ายไปกว่าเจ้านายของข้าหลังจากที่ฟังพระราชาซึ้งและประทับใจอันโดรมาและพระราชาประกาศว่าจากนี้ไปอันโดรไม่ใช่ทาสของใครอันโดรได้รับรางวัลชิ้นใหญ่และหลังจากนั้นเจ้านายที่ชั่วร้ายของเขาก็ถูกจับให้อยู่ในคุกถึง2ปีเพื่อนๆศีลธรรมของเรื่องนี้คือปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเราด้วยความใจดีและให้ความช่วยเหลือ
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสวมเสื้อคลุมสีแดงที่มีหมวกสีแดงติดอยู่ด้วยกำลังเดินทางเอาอาหารให้คุณยายของเธอเธอชอบเสื้อคลุมสีแดงที่มีหมวกสีแดงชุดนี้ของเธอมากดังนั้นเธอจึงมีชื่อว่าหนูน้อยหมวกแดงลาลาลาลาลาลาหนูน้อยหมวกแดงเดินร้องเพลงไปในป่าอย่างมีความสุขเพลิดเพลินกับการชื่นชมดอกไม้นานาพันธุ์รวมถึงหมูวิหกและผีเสื้อนานาพันธุ์ทว่าสิ่งที่สะดุดตาเธอที่สุดคือหมู่มวลดอกไม้แสนงดงามเหล่านั้นคุณยายคงจะสุขใจถ้าฉันเพิ่มดอกไม้แสนสวยเหล่านั้นเข้าไปกับเหล้าไวน์ขนมเค้กและขนมปังแต่คุณแม่ได้บอกฉันว่าให้เดินทางตรงดิ่งไปที่บ้านคุณยายแห่งเดียวเลยอย่าวอกแวกหรือแวะหยุดอยู่ที่ไหนและอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าเธอละเลยคำเตือนของคุณแม่หนูน้อยหมวกแดงก็เดินออกนอกเส้นทางแล้วก็เริ่มต้นเก็บดอกไม้และในขณะที่กำลังเก็บดอกไม้อยู่นั้นเธอได้เหลือไปเห็นลูกเบอร์รี่ในป่าข้างหน้าท้องของเธอเริ่มส่งเสียง
16: โอ้ฉันหิวแล้วฉันแน่ใจว่าคุณแม่คงจะไม่ว่าอะไรหากฉันจะกินลูกเบอร์รี่เพื่อเลี้ยงฉลองเล็กๆเสียหน่อยสีหน้าของเธอสดใสขึ้นและเธอก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าและฉันก็สามารถเอาลูกเบอร์รี่ไปให้คุณยายด้วยโอ้ท่านจะรักฉันก็เพราะลูกเบอร์รี่นี่แหละ
2: เธอเดินลึกเข้าไปในป่าเก็บลูกเบอร์รี่เหล่านั้นแล้วทันใดนั้นพุ่มไม้ด้านหลังของเธอเริ่มส่งเสียงทันใดนั้นหมาป่ารูปร่างใหญ่โตท่าทางดุร้ายตัวหนึ่งก็เดินตรงมาหาเธอเธอรู้สึกกลัวบ้างนิดหน่อยที่ได้เห็นหมาป่านั้น
17: มาทำอะไรที่นี่จ้าหนูน้อย
2: หมาป่าถามด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นมิตรเท่าที่มันจะทำได้หนูกำลังเดินทางไปหาคุณยายที่อยู่อีกฝั่งนึงของป่าใกล้กับลำธารเธออยู่ตัวคนเดียวหนูและกำลังจะไปเยี่ยมเธอค่ะหนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างสุภาพเรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนูคือหนูน้อยหมวกแดงค่ะ
17: งั้นฉันไปก่อนนะจะไปบอกให้คุณยายของหนูรู้ว่าหนูกำลังมาหาหนูจะได้เก็บลูกเบอร์รี่เหล่านี้ต่อไปได
2: ้หมาป่าพูดอย่างมีเล่ห์สนัยโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณหมาป่าและช่วยบอกคุณยายด้วยนะคะว่าหนูกำลังจะนำอาหารอร่อยมาให้ท่านคุณยายท่านจะมีความสุขมากเลยค่ะหมาป่าคิด
17: วันนี้เป็นวันดีของข้าข้าจะสามารถกลืนกินผู้หญิงแก่คนหนึ่งเพื่อขจัดความหิวโหยของข้าแล้วยังจะได้กินเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นของหวานอีกด้วย
2: หมาป่าได้ทะยานวิ่งไปยังบ้านของคุณยายอย่างรวดเร็วส่วนหนูน้อยหมวกแดงก็ไปเก็บลูกเบอร์รี่ต่อไปแล้วในไม่ช้าเธอก็รู้ว่าเธอได้หลงทางเสียแล้ว
16: ฉันคิดว่าฉันได้หลงทางเสียแล้วแล้วตอนนี้ฉันจะไปหาคุณยายหรือกลับบ้านได้อย่างไรกัน
2: เธอรู้สึกเศร้าเธอเดินไปนั่งที่โคนต้นไม้แล้วก็เริ่มร้องไห
16: ้ฉันไม่ควรละเลยคำเตือนของคุณแม่เลย
2: ในขณะที่เธอกำลังร้องไห้อยู่นั้นได้มีนายพรานป่าคนหนึ่งเดินมาพอดีและได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอจึงได้เดินตามเสียงนั้นมาจนพบเธอ
18: กำลังทำอะไรอยู่ที่นี่จ้าหนูน้อย
16: หนูกำลังเดินทางไปหาคุณยายที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของป่าใกล้กับลำธารเธออยู่ตัวคนเดียวหนูเลยกำลังไปเยี่ยมท่านน่ะ
18: ป่านี้มันอันตรายมากนะมีสัตว์ร้ายด้วยมาเถิดเดี๋ยวฉันจะช่วยพาหนูไปถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัยนะจ๊ะ
16: สัตว์ร้ายแต่พวกมันดูเหมือนจะดีนะคะหนูได้เจอพวกมันหนึ่งตัวคุณหมาป่า
18: อ๋อไอหมาป่าชั่วร้ายเจ้าเล่ห์ตัวนั้นหรือฉันตามหามันอยู่สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหน
16: เขาได้ออกเดินทางไปก่อนแล้วเพื่อไปบอกคุณยายของหนูว่าหนูกำลังเดินทางมาและเอาอาหารมาให้คุณยายและจะถึงบ้านคุณยายในไม่ช้าค่ะ
18: โอ้หนูน้อยเราควรจะรีบเดินทางไปที่บ้านคุณยายโดยเร็วเพราะคุณยายอาจตกอยู่ในอันตราย
16: หนูน้อยหมวกแดงทราบได้ในทันทีถึงความผิดพลาดของเธอที่เกิดขึ้นจากการพูดกับหมาป่าชั่วร้ายตัวโตตัวนั้นเธอเดินไปกับนายพรานป่าอย่างรวดเร็วเพราะเธอรู้สึกเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของคุณยายเธอมากในไม่ช้าพวกเขาก็เดินมาถึงบ้านของคุณยายเธอเคาะประตูแล้วก็ได้ยินเสียงมาจากข้างใน
19: นั่นใครน่ะ
16: หนูคือหนูน้อยหมวกแดงค่ะคุณยายหนูมาเยี่ยมคุณยายแล้วเอาอาหารมาให้คุณยายด้วยค่ะโอ้เข้ามาเลยหลานรักประตูเปิดอยู่จ้ะนายพรานป่าพูด
18: หนูควรเข้าไปหาคุณยายนะจ๊ะฉันจะอยู่ข้างนอกคอยป้องกันบ้านจากหมาป่า
16: หนูน้อยหมวกแดงเดินเข้าไปในบ้านและมองเห็นคุณยายนอนอยู่บนเตียงแต่ที่จริงแล้วมันคือหมาป่าที่ได้กลืนกินคุณยายเข้าไปในท้องของมันแล้วและแซงปลอมตัวเป็นคุณยายมานอนบนเตียงหนูน้อยหมวกแดงมองดูแล้วเห็นว่าดูแตกต่างและแปลกไปจากคุณยายมากเธอจึงถามคุณยายคะทำไมดวงตาของคุณยายโตจังเลยคะ
18: ก็เพื่อคุณยายจะได้มองเห็นหนูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไงล่ะหลานรัก
16: แล้วทำไมหูของคุณยายจึงใหญ่มากคะ
18: ก็เพื่อคุณยายจะได้ยินเสียงหนูชัดเจนขึ้นสิหลานรัก
16: และทำไมจมูกของคุณยายใหญ่มากนักล่ะคะ
18: ก็เพื่อคุณยายจะได้ดมกลิ่นหนูได้ดีขึ้นไงล่ะจ้าหลานรัก
16: หนูน้อยหมวกแดงเห็นฟันซี่ใหญ่ที่แหลมคมเธอรู้สึกกลัวจนตัวสั่นแล้วถามไปว่าทำไมฟันของคุณยายจึงซี่ใหญ่และแหลมคมมากคะหมาป่ากระโดดออกจากเตียงและพุ่งเข้าใส่เธอทันที
18: ก็เพื่อฉันจะได้เคี้ยวเธอได้ดีขึ้นไงล่ะเจ้าของหวานสุดอร่อยของฉัน
16: หนูน้อยหมวกแดงร้องตะโกนดังขึ้นอย่างสุดเสียงและในพรานป่าก็เข้ามาทันทีและฆ่าหมาป่าตายแล้วเขาก็ผ่าท้องหมาป่าช่วยชีวิตคุณยายออกมาได้หนูน้อยหมวกแดงดีใจมากที่ได้พบกับคุณยายอีกครั้งพวกเขาทั้งสองกอดกันและหนูน้อยหมวกแดงก็หันมาพูดกับนายพรานป่าขอบคุณมากค่ะคุณลุงโปรดมาร่วมรับประทานอาหารอร่อยร่วมกับเรา
18: อาหารว้าวตกลงตกลง
16: พวกเขาทั้งหมดหัวเราะและรับประทานขนมเค้กขนมปังลูกเบอร์รี่และเหล้าไวน์ร่วมกันอย่างอร่อย
20: เจ้าหญิงโรส
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
22: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
23: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
24: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
25: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
26: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทสำหรับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานรัฐบาลเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพร้อมนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบแล้ว 100%พร้อมย้ำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
3: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิภาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังอำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่น
4: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นซึ่งเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นต่างๆจะสำรวจและรวบรวมข้อมูลนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ผู้มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์จปท.หรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไปยยศพร อัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เด็ดสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจ

ากร้านห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับจรัสกนิจผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz และช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 KHz นะครับวันนี้มาพบกันนะครับทางรายการก็มีข่าวสารด้านเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพื่อที่จะรู้เท่าทันกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินและก็ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในด้านของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไปดูในเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport กันนะครับซึ่งความคืบหน้านะครับตอนนี้นะครับโครงการดังกล่าวก็อยู่ระหว่างการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งทางกระทรวงดีอีก็ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport เพื่อที่จะยกระดับทักษะ AI ของคนไทยจำนวน5ล้านคนซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE จัดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการ Thailand AI Passport โดยมีนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE และผู้บริหารของกระทรวงเข้าร่วมณห้องประชุมใหญ่กระทรวง DE นะครับซึ่งทางกระทรวง DE นะครับมีการผลักดันโครงการ Thailand AI Passport เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้ทางกระทรวง DE นะครับได้มีการผลักดันโครงการThailand AI Passport นะครับเพื่อที่จะเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้ด้านดิจิทัลและก็มีการตั้งเป้านะครับในการพัฒนา AI ให้กับประชาชนจำนวน5ล้านคนครอบคลุมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและก็ผู้ประกอบการโดยได้มีการมุ่งเน้น2เป้าหมายหลักได้แก่การยกระดับทักษะแรงงานและการลดช่องว่างทางดิจิทัลของประเทศสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนะครับก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มบุคลากรภาครัฐกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการผู้บริหารกระทรวงดีอีนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าแนวคิดของโครงการก็แตกต่างจากมาตรการสนับสนุนในอดีตที่มุ่งเน้นการแจกจ่ายทรัพยากรแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนเกิดการเรียนรู้และก็นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพนะครับซึ่งเป้าหมายของโครงการไม่ใช่แค่แจกเงินหรือให้ความช่วยเหลือระยะสั้นแต่เป็นการพัฒนาทักษะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงและก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AIแล้วก็ ICT ได้นะครับและ ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างแท้จริงซึ่งก็จะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับสำหรับงบประมาณนะครับที่มีวงเงินรวม 1,621 ล้านบาททางกระทรวง DE ก็ได้มีการระบุนะครับว่าผู้รับจ้างจะต้องมีการจัดหาแพลตฟอร์ม AI ระดับสากลที่มีการพัฒนาร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเช่น OpenAI, Microsoft และก็ Google เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะใช้งานฟิวเจอร์ระดับพรีเมียมหรือโปรซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเวอร์ชั่นฟรีทั่วไปเมื่อคำนวณต้นทุนเฉลี่ยก็พบว่าโครงการใช้งบประมาณ324บาทต่อคนต่อปีหรือเฉลี่ยเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งต่ำกว่าค่าบริการ AI ระดับพรีเมียมในตลาดที่มีค่าใช้จ่ายหลายร้อยบาทต่อเดือนอย่างมีนัยยะสำคัญ
ซึ่งเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้มุ่งมั่นเฉพาะประเด็นด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสำคัญของการบริหารจัดการงบประมาณและก็ธรรมาภิบาลของภาครัฐโดยข้อเสนอเรื่องของการเบิกจ่ายตามการใช้งานจริงและการควบคุมงบประชาสัมพันธ์ได้รับการมองเป็นสัญญาณเชิงบวกในการเพิ่มความโปร่งใสของโครงการด้วยนะครับซึ่งความสำเร็จของ Thailand AI Passportในระยะต่อไปอยู่กับการนำเสนอและจากทุกภาคส่วนไปรับใช้ในการจัดทำสัญญาและการดำเนินงานจริงรวมถึงการกระจายโอกาสประโยชน์ของโครงการไปยังภาคเศรษฐกิจสำคัญต่างๆเพื่อให้การลงทุนจากงบประมาณภาครัฐสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่าและก็ยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand AI Passport นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

รับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นส่วนสำคัญหนึ่งนะครับในการช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเจเนเรตภาพแล้วก็วิดีโอแล้วก็ในเรื่องของการช่วยงานต่างๆเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีการนำข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปป้อนให้กับ AI ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือว่ารูปภาพต่างๆซึ่งตอนนี้นะครับทางสคส.ก็ได้มีการเตือนประชาชนแล้วก็องค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AIวันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารซึ่งประเทศไทยนะครับไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงซึ่งทางด้านของพันตำรวจเอกณัฐกิจพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประเทศไทยนะครับยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่มีการกำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและก็องค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และก็เพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อที่จะป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศด้วยนะครับทั้งนี้นะครับทางรองเลขาธิการสคส.ยังมีการแนะนำนะครับว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและก็เสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับในการแจ้งเตือนของทางสคส.นะครับเรื่องของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI นะครับก็อาจจะเกิดข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็มีในเรื่องของเงินที่เข้าบัญชีของเรานะครับซึ่งอยู่ดีๆนะครับก็มีเงินโอนเข้าบัญชีก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะว่าเงินที่เข้ามานั้นอาจไม่ได้มาพร้อมกับความโชคดีแต่อาจมาพร้อมคดีได้นะครับซึ่งหลายคนอาจเคยเจอเหตุการณ์อยู่ดีๆมีเงินโอนเข้าบัญชีทั้งที่ไม่รู้จักผู้โอนและไม่ได้มีการทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวข้องหลังจากนั้นก็อาจจะมีคนติดต่อกลับมาขอให้โอนเงินคืนโดยอ้างว่าโอนผิดหรือขอให้รีบคืนเงินด่วนใครที่เจอแบบนี้ก็อย่ารีบโอนคืนเด็ดขาดเพราะเงินก้อนนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลลวงที่มิจฉาชีพใช้หลอกเหยื่อให้โอนเงินไปยังบัญชีอื่นเพราะฉะนั้นหากเจอในลักษณะนี้ก็ควรดำเนินการดังนี้นะครับเก็บหลักฐานการโอนเงินและข้อมูลการติดต่อทั้งหมดไว้ติดต่อธนาคารของตนเองเพื่อแจ้งและขอคำแนะนำในการดำเนินการอย่ารีบโอนเงินคืนเข้าบัญชีอื่นตามคำขอของบุคคลที่ติดต่อมาหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยก็ควรที่จะแจ้งความหรือรีบโทรปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่1441ทันทีการได้รับเงินโดยไม่ทราบที่มาไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามเพราะเพียงการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็อาจทำให้ตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวและหากพบเงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่ทราบที่มาก็อย่าเพิ่งรีบโอนคืนและควรตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้งนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะครับและในส่วนของทางตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ก็มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตซึ่งในยุคปัจจุบันบัตรคอนเสิร์ตก็มีการแย่งกันกดจนหมดภายในไม่กี่นาทีความต้องการที่สูงแบบนี้นะครับก็กลายเป็นช่องว่างทำให้มิจฉาชีพแฝงตัวมาเป็นผู้ปล่อยบัตรโดยอ้างว่ากดมาเกินหรือว่าเพื่อนเทนะครับซึ่งตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็ได้มีการสรุป3กลโกงยอดฮิตที่คนที่ชอบสายคอนเสิร์ตต้องระวังนะครับบัตรเวียนบัตรเงาบัตรใบเดียวแต่ขายให้คนเป็น10ใครไปถึงก่อนได้เข้าใครไปช้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับบัตรปลอมมีการตัดต่อนะครับปลอมเอกสารจองสลับชื่อสลับโซนจนเนียนแยกไม่ออกบัตรสปอนเซอร์ทิปอ้างเป็นโควต้าภายในมีเบนิฟิตพิเศษอัพราคาสูงพอโอนเงินปุ๊บบล็อกทันทีนะครับซึ่งวิธีป้องกันก็ควรที่จะนัดรับแล้วก็โอนสิทธิ์โดยมีเอกสารยืนยันเช็คชื่อเลขบัญชีก่อนโอนทุกครั้งและก็จำไว้นะครับว่าบัตรราคาสูงๆเร่งให้โอนเงินก็เสี่ยงที่จะถูกโกงได้นะครับหากตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพนะครับก็ควรที่จะโทรสายด่วน AOC 1441เพื่อแจ้งเหตุเบื้องต้นและก็อายัดบัญชีรวบรวมหลักฐานแคปหน้าจอที่มีการพูดคุยกันสลิปโอนเงินหน้าโปรไฟล์ของมิจฉาชีพและข้อมูลบัญชีธนาคารปลายทางและแจ้งความนำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขสมก.เตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขอสอมกเตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษนอกจากนี้ขสมกยังจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.เปิดให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีมีนบุรีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเริ่มวันนี้เป็นต้นไปพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเตรียมส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569 20 มิถุนายนนี้คงมาตรการหากมีฝนในพื้นที่หยุดส่งน้ำย้ำพื้นที่เสี่ยงท่วมเสี่ยงแล้งช่วยกันเฝ้าระวัง
3: นายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยว่าแผนส่งน้ำฤดูฝนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปี2569วางแผนส่งน้ำทั้งสิ้น 108,717,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนหลักและเขื่อนฝั่งขวาส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง22ตุลาคม2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 46,163,000 ลูกบาศก์เมตรและเขื่อนฝั่งซ้ายส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่14พฤศจิกายน2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 62,553,000 ลูกบาศก์เมตรหากเกิดกรณีน้ำแล้งและน้ำท่วมพื้นที่ใดมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสามารถประสานมายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปช่วยบรรเทาทั้งภัยแล้งทั้งอุทกภัยในพื้นที่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลด ช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้าง

0: 30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
8: ไม่ดีหรอกมั้ง
9: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
7: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
9: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
7: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
9: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
7: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
9: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจ๋งเพ
10: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะสายๆของวันอาทิตย์ค่ะเราจะเจอกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามรับฟังกันได้นะคะในช่วงหน้ากับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะได้เผยภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณลานสนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่14-16สิงหาคมพุทธศักราช2552พื้นป่าภูสอยดาวได้มีโอกาสต้อนรับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ค่ะในการเสด็จพระราชในการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าด้วยการทรงพระดำเนินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเส้นทางผู้พิชิตยอดภูสอยดาวค่ะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเส้นทางที่ลาดชันและต้องใช้กำลังกายอย่างมากทรงประทับแรมท่ามกลางธรรมชาติบนลานสนร่วมกับพระสหายด้วยความเรียบง่ายและเป็นกันเองค่ะทรงเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลนะคะไม่เพียงแต่ความเรียบง่ายเท่านั้นในพระจริยวัตรพระองค์ยังทรงแสดงพระเมตตาต่อระบบนิเวศอย่างลึกซึ้งด้วยค่ะโดยได้ทรงปล่อยกล้วยไม้เอื้องแซะกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติและทรงร่วมปลูกต้นสน3ใบร่วมกับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเป็นสัญลักษณ์และอนุสรณ์แห่งความทรงจำด้วยค่ะทางนี้นะคะในวันนั้นแม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปแต่ว่าภาพได้สะท้อนแห่งความแห่งพระเมตตาและรอยพระบาทที่ประทับไว้ณลานสนภูสอยดาวยังคงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจและเป็นสิ่งตื่นใจให้กับข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกคนนะคะที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะดูแลรักษาและปกป้องผืนป่าแห่งนี้อย่างสุดความสามารถค่ะและในวันนี้นะคะต้นสนที่ทรงปลูกได้เติบโตอย่างรากลึกเช่นเดียวกับพระเมตตาคุณและภาพประทับใจที่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของชาวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงประสบนิกรไทยทุกคนตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะของประสบนิกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่านพักอันสักครู่ค่ะ

สถานแสดงพันสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ได้ประกาศในเรื่องของการลดค่าเข้าชมสัตว์น้ำ3เดือนด้วยกันค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะท่านี้ทางสถานแสดงพันสัตว์น้ำบึงฉวากก็ได้ประกาศปรับลดนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานแสดงพันสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะเป็นเวลา3เดือนด้วยกันก็คือระหว่างวันที่12มิถุนายนจนถึงวันที่12กันยายน2569นะคะก็เป็นการปรับลดในส่วนของค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานแสดงพันสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนั่นเองอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะอย่างไรก็ตามก็เป็นเวลา3เดือนคือตั้งแต่เมื่อวันที่12มิถุนายนจนถึงวันที่13กันยายน2569นะคะสำหรับในส่วนของเด็กที่เป็นชาวไทยอายุไม่เกิน12ปีนะคะเข้าชมฟรีทุกอาคารค่ะปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาทะเลรวมถึงบ่อจระเข้ด้วยสามารถที่จะเข้าชมฟรีนะคะส่วนคนที่เป็นชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่13ถึง59ปีค่ะค่าเข้าชมในส่วนของโซนปลาน้ำจืดนะคะอาคารหลังที่1และ2และโซนบ่อจระเข้ค่ะท่านจะเสียนะคะในส่วนของค่าเข้าชมคนละ10บาทนะคะค่าเข้าชมในส่วนของปลาทะเลอาคารหลังที่3นั้นคนละ50บาทค่ะส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปท่านแสดงบัตรประชาชนนะคะลงทะเบียนเข้าชมฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นการประกาศนะคะจากทางสถานแสดงพันสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรตินะคะที่ได้มีการปรับลดในส่วนของค่าเข้าชมนั่นเองเด็กชาวไทยอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีทุกอาคารเลยนะคะส่วนชาวไทยอายุ13ถึง59ปีนะคะค่าเข้าชมในส่วนของอาคารหลังที่1และ2คนละ10บาทนะคะส่วนในโซนปลาทะเลอาคารหลังที่3นั้นคนละ50บาทและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็สนุกครบรถใกล้ชิดธรรมชาติได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวที่บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกลับมาติดตามข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจในช่วงหน้าค่ะ

ในช่วงของวันที่20ถึง22มิถุนายน2569นี้นะคะเราจะได้เห็นงานบุญแห่งสีสันและความสนุกสนานนะคะหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือผีตาโขนนี่แหละค่ะทางนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมสืบสารและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งดินแดนอีสานในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2569นะคะซึ่งงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนนั้นนะเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่สะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะของอำเภอของชาวบ้านที่อำเภอด่านซ้ายนี่นะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเพื่อที่จะสืบสารตำนานของพระเวสสันดรชาดกนะคะและน้อมรำลึกถึงความเชื่อในเรื่องของพระอุปคุตด้วยพระผู้คุ้มครองปกปักรักษาและประทานความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชุมชนค่ะสำหรับกำหนดการและก็พิธีกรรมสำคัญสำคัญนะคะระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายน2569นั้นก็จะมีพิธีเบิกพระอุปคุตนะคะและพิธีงมพระอุปคุตประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำหมันค่ะเพื่อนำไปประดิษฐานณหออุปคุตที่วัดโพนชัยนะคะพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมค่ะรวมถึงพิธีสู่ขวัญพระเวสสันดรด้วยนะคะขบวนแห่ผีตาโขนค่ะท่านจะได้ชมความตื่นตาตื่นใจของขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองหรือขบวนแห่ผีตาโขนเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยนอกจากนี้ก็จะมีพิธีบูชาและงานบุญค่ะพิธีจุดบั้งไฟนะคะขอฝนตามประเพณีโบราณพิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขนน้อยและผีตาโขนใหญ่ลงสู่แม่น้ำหมันเพื่อเป็นการลอยเคราะห์และความทุกโศกนะคะและร่วมทำบุญฟังเทศมหาชาติในพิธีแห่กันหลอนด้วยค่ะใครที่สนใจแล้วก็อยากจะร่วมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะแห่งเดียวในโลกสามารถที่จะไปร่วมงานได้ในช่วงของวันที่20ถึง22มิถุนายน2569นี้นะคะณที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายและวัดโพนชัยค่ะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะจะได้ชมความตื่นตาตื่นใจที่หาที่ไหนไม่ได้เพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวนะคะแห่งเดียวในโลกสำหรับงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะผีตาโขนงานบุญแห่งสีสันและความสนุกสนานค่ะ20ถึง22มิถุนายนนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่ติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันประสบกรณิกรร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ประสบกรณิกรร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
6: บรรยากาศที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีบรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหทัยสมาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนไทยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้
7: นายมนชัยตนุษย์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์ มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569โดยได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณอาคารเอ็กซ์เทอร์มินอลรองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางอย่างไรก็ตามท่าอากาศยานภูเก็ตได้ติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนการให้บริการให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางโดยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำสหรัฐหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์กล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและจะทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อตกลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนได้นอกจากนี้ผู้นำอังกฤษและสหรัฐต่างเห็นพ้องกันว่าควรมีการฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพ

0: ไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาติจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาสามารถและเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพระศกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งเพ็ญศิลสงเนียมรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือที่บริเวณริมคลองเปรมประชากรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภายใต้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากรคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและเจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์รวมจำนวน98รูปจากวัดริมคลองเปรมประชากร12วัดตลอดสายน้ำเดียวกันร่องเรือรับบิณฑบาตในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกล่าวโอวาทธรรมว่าคลองเปรมประชากรเป็นคลองพระราชดำริที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกนิกรและวัดวาอารามที่อยู่ริมคลองนี้และวันนี้ถือว่าผู้ร่วมงานได้มาร่วมสนองตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเอื้อเฟื้อต่อประชาชนถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และการที่ทุกคนมาตักบาตรทางน้ำครั้งนี้เป็นเครื่องประจักษ์ยืนยันว่าทุกคนได้ร่วมรักษาต่อยอดโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังคงเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้ดียิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นและยั่งยืนขึ้นจากนั้นนายอรรถพลและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีร่วมปลูกต้นชะแมบทองหรือทองนพเก้าบริเวณหน้าบ้านสมาชิกชุมชนประชากร3และให้ทุกครัวเรือนในชุมชนริมคลองเปรมประชากรปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน 4,949 ต้นพร้อมมอบพืชผักสวนครัวให้กับประชาชนนำไปปลูกต่อไปประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนา

0: องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักหลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง30กันยายน2569ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันสำหรับบรรยากาศภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณปัจจุบันมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการแล้วกว่า27ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 2,190,000 คนด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนลดค่าครองชีพร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพของคนไทยและใช้วัตถุดิบภายในประเทศจากผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบนช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce โดยเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทและยังมีคูปองส่งฟรีซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวโดยจนถึงวันที่23มิถุนายนทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและยังช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินช่วง5เดือนแรกของปีนี้เรียกคืนเงินให้ผู้เสียหายรวมกว่า 1,100 ล้านบาทและปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชี
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดว่ารัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.รายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี2569โดยคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถคืนผลประโยชน์และปรับรวมกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทและเงินชดใช้ผลประโยชน์รวม519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วด้านการปรับปรามการหลอกลวงลงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดกั้นเส้นทางฟอกเงินผ่านทรัพย์สินดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568สะท้อนถึงความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.เพื่อรองรับธุรกรรมหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับการคุ้มครองนักลงทุนเสริมความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรบนพื้นที่ศักยภาพในจังหวัดชลบุรีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการรองรับสังคมสูงวัย
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคตและจัดทำรูปแบบการพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วนอกจากนี้ได้กำหนดให้การออกแบบโครงการยึดหลัก Universal Design อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมยกระดับโครงการให้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตคาดว่าหากโครงการดังกล่าวสำเร็จจะสามารถรองรับความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพอีกหลายพันครัวเรือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอยอ12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งกำหนดรายละเอียดสำคัญคือความยาวไม่เกิน1เมตร75ซมความสูงไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน1เมตร10ซมและความกว้างรวมกับรถจักรยานไม่เกิน1เมตร50ซมเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยการติดตั้งอุปกรณ์อาทิไฟหน้าต้องมีไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงและติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงบริเวณด้านท้ายเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและไฟเบรกสีแดงให้ส่องสว่างไปด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นเมื่อชะลอหรือหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงคำว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายโดยใช้พื้นสีขาวหรือสีเหลืองและตัวอักษรสีดำเพื่อให้การมองเห็นได้ชัดในช่วงกลางคืนรัฐบาลเชิญชวนให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์เกือบ 3,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนโดยมีหน่วยทหารในพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลความเป็นระเบียบ
3: กองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์รายงานผลการปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวหลังจากเปิดพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และสดุดีวีรชนผู้กล้าของไทยเพื่อทดลองในการเยี่ยมชมวานนี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350มีจำนวนทั้งสิ้น 2,928 คนท่ามกลางการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวของกำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติและข้อควรปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมกันนี้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ มีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้ารวม34ร้านช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวนำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนส่วนการให้บริการด้านการแพทย์มีผู้เข้ารับบริการรวม26รายแบ่งเป็นผู้ที่ต้องพักคอยเนื่องจากเดินทางไกลไม่ไหวจำนวน10คนและผู้ที่มีอาการป่วยจำนวน16รายไม่พบผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษผลการปฏิบัติภารกิจตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปอยู่ในภาวะปกติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุภาพเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับร่างข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายและเป็นเพียงกรอบความเข้าใจในประเด็นข้อพิพาทต่างๆและถึงแม้ว่าการลงนามอาจจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แต่การลงนามอาจจะมีขึ้นอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ได้เช่นกันนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าความไม่สม่ำเสมอและกลับไปกลับมาในประเด็นจุดยืนของสหรัฐตลอดกระบวนการเจรจาที่ผ่านมาทำให้อิหร่านต้องรักษาความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าทั้งสองฝ่ายอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าคำพูดที่ไร้ความหมายของสหรัฐและเกาหลีใต้รวมถึงความร่วมมือในการสร้างภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ต่อเกาหลีเหนือไม่สามารถสั่นคลอนสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ซึ่งประเด็นที่สหรัฐและเกาหลีใต้ต้องการที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือสิ้นสุดลงไปแล้วและไม่สามารถย้อนกลับไปได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและเกาหลีใต้หารือร่วมกันในการเจรจาที่กรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ภายใต้กรอบการทำงานของกลุ่มที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ NCG เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และความพร้อมในการรับมือกับโครงการพัฒนาอาวุธที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย710รายในจำนวนนี้เสียชีวิต139รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เรียกร้องให้มีการยกระดับความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนทั่วทั้งทวีปแอฟริกาให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาสำนักงานขนส่งทางอากาศของรัฐบาลกลางรัสเซียออกมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินโดยสายการบินต่างชาติจะต้องประสานงานการจัดซื้อกับผู้ให้บริการกับสนามบินในท้องถิ่นอาทิเมืองมิเนรัลนีโวดีเมืองมาคัสคาล่าและเมืองนิสนีโนฟโกรอดรวมถึงปริมาณการเติมน้ำมันจะต้องไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับแผนการบินที่วางไว้โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งบรรดาสายการบินต่างชาติมักเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่สูงเกินความต้องการจริงเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการขนส่งเชื้อเพลิงในท้องถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความผันผวนในตลาดเชื้อเพลิงทั่วโลกจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจนส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น และยังทำให้ขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับการบินต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทย U19 พบกับทีมชาติออสเตรเลีย U19 ผลปรากฏว่าทัพช้างศึกหนุ่มพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวแพ้ไป2ประตูต่อ0จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมโคชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่ดีมีนักเตะที่มีคุณภาพและพอใจกับลูกทีมยอมรับว่านักกีฬาอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ทีมงานพยายามกำชับให้นักกีฬาไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปเนื่องจากทุกคนตระหนักดีถึงเป้าหมายสำคัญของการเดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 23:05 น.หลังจากนั้นสตาฟโค้ชจะเดินทางมารายงานผลกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมประชุมวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกที่จะแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนต่อไปศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เสมอทีมชาติกาตาร์1ประตูต่อ1เกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำไปก่อนจากลูกจุดโทษของบลิวเอ็มโบโลในนาทีที่17แต่กาตาร์มาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+7จากลูกมงของบูอาเลมคูกีแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียในวันที่19มิถุนายนเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและกาตาร์พบแคนาดาในวันเดียวกันเวลา 5:00 น.ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม C นัดแรกเป็นคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติโมร็อกโกโดยเกมนี้ทัพแอตลาสไลออนออกนำไปก่อนจากการทำประตูของอิสมาเอลไซบารีในนาทีที่21จากนั้นทัพแซมบ้ามาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่32จากวินิซิอุสจูเนียจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม C สกอตแลนด์ชนะเฮติ1ประตูต่อ0คว้า3แต้มพร้อมทะยานขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม C ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม C โมร็อกโกพบสกอตแลนด์ในวันที่20มิถุนายนเวลา 5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและบราซิลพบเฮติในวันเดียวกันเวลา 7:30 น.สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ประกาศคว้าตัวรวนริเวโรกองหน้าดีกรีทีมชาติบราซิลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจากสโมสรวีลาโนวาทีมจ่าฝูงในศึกซีรีบีบราซิลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อลุยศึกไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 สำหรับรวนริเบโรเคยค้าแข่งกับสโมสรเวสลิก้าทีมในลีกสูงสุดของรัสเวียเมื่อปี2023มีสถิติลงเล่น31นัดยิง6ประตูจ่าย2แอสซิสต์รวมถึงเคยมีโอกาสลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกมาแล้วการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-18 11-21 และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกแพ้เกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ7ของโลกจากจีน1-2เกม9-21 21-19 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ100รายการลียงโอเพ่นที่ประเทศฝรั่งเศสชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลียันดาปูนาชาจากอินเดียคู่มือวางอันดับ4ของรายการหวดเอาชนะ แม็กซิมิเลียนนอยคริสจากออสเตรเลียที่จับคู่กับสกันเดอร์มันซูจากตูนิเซีย2-0เซต6-0และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและถือเป็นการครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันเป็นรายการที่2ของปีนี้และเป็นแชมป์รายการที่3ตลอดการเล่นคู่กันขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ2026อูหนิงโอเพ่นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเพียงทานผลิพืชจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นแพ้หลีหยูหยุนจากไต้หวันและจางหญิงจากจีน0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ไปครองจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฉากจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ติดตามได้จากรายงาน
5: จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในสวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กม.ที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3ที่สนาม Mobility Resort โมติกิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc ไอเดียกิตพัฒน์นักบิดยามาฮ่าหมายเลข39เกาะกลุ่มผู้นำตลอดการแข่งขัน10รอบสนามก่อนเร่งแซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายคว้าอันดับ3มาครองตามหลังผู้ชนะเพียง 0.418 วินาทีพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมต่อไปส่วนรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ตีอนุภาพนักบิดยามาฮ่าหมายเลข500ออกสตาร์ทจากกริดที่4แม้ช่วงต้นเรสจะหล่นไปอยู่ที่5แต่สามารถไล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับ4เก็บคะแนนสำคัญขยับขึ้นรั้งอันดับ3ตารางคะแนนสะสมและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ19คะแนนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
6: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกเป็นเครื่องกระเบื้องเนื้อแกร่งสีเขียวไข่กาสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปั้นด้วยดินเหนียวทำเป็นภาชนะต่างๆตุ๊กตาและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมคำว่าสังคโลกเขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูคอควายสระโอลอลิงกอไก่คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดเครื่องสังคโลกคุณภาพดีที่สุดผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกเป็นอุตสาหกรรมส่งออกขายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องสังคโลกของไทยเผยแพร่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซังโกโรกุซึ่งมาจากคำว่าสังคโลกนั่นเอง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง81 ซม.และเวลา 21:34 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 31 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73 ซม.และเวลา 14:03 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 7 เซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ดยส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.และต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหรือวันสอบสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.bb.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุข5อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉิน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตราในช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตราในช่างเทคนิคปฏิบัติงาน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง14มิถุนายนวันผู้บริจาคโลหิตโลกท่านผู้ฟังครับวันผู้บริจาคโลหิตโลกตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงดร.คาร์ล แลนสไตเนอร์แพทย์ชาวออสเตรียผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิตระบบ A, B และ O ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างมากต่องานบริการโลหิตทั่วโลกจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาในปีคริสตศักราช1930อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลายการค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงปัจจุบันขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมากองค์การอนามัยโลกสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศสหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศจึงกำหนดให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกและเพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตและส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายกับเพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน 100% ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกในวันผู้บริจาคโลหิตโลกวันที่14มิถุนายนของทุกปีคุณสมบัติก่อนการบริจาคโลหิตนั้นผู้บริจาคจะต้องมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปอายุระหว่าง17ถึง65ปีบริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน60ปีผู้ที่มีอายุ60ถึง65ปีต้องเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำและกลับมาบริจาคอย่างน้อยปีละ1ครั้งผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปงดรับบริจาคในหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตต้องสังเกตตัวเองรู้สึกสบายดีสุขภาพแข็งแรงพร้อมบริจาคโลหิตต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงขึ้นไปสามารถรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตได้ตามปกติแต่ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่แกงกะทิก่อนมาบริจาคโลหิต6ชั่วโมงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาททั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต24ชั่วโมงหากใช้เป็นประจำต้องงด7วันก่อนบริจาคโลหิตงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหากมีการเจาะร่างกายเจาะหูเจาะผิวหนังกดสิวสักลบรอยสักฝังเข็มหรือหัตถการเสริมความงามที่ทำนอกโรงพยาบาลให้เว้นการบริจาคโลหิต4เดือน หลังแผลหายดีแล้วจึงจะบริจาคได้สามารถดื่มน้ำได้300ถึง500ซีซีก่อนบริจาคโลหิต30นาทีเพื่อให้โลหิตไหลเวียนดีช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิตและต้องไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาหรือสมุนไพรบางอย่างหากรับประทานมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังครับสำหรับการบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งในเขตกรุงเทพมหานครหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตได้ที่เว็บไซต์ redcross.or.th ครับจบบทความประจำวันเรื่อง14มิถุนายนวันผู้บริจาคโลหิตโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัส

0: 18มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า98ช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 98แห่งนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ของรัฐด้วยพลังของประชาชนครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนครับกับผมครับณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตปปช.ภาค5กลุ่มที่2ครับและในวันนี้ครับก็ยังมีผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนะครับก็คือคุณอัชราพยาวงศ์หรือว่าคุณแอนนี่นะครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการครับจากสำนักงานปปช.ภาค5เช่นเดียวกันและก็มีน้องเล็กครับในวันนี้ครับก็คือคุณกรันธนาปัญญาครับประธานเครือข่ายยูทชิลจากสำนักงานปปช.ครับมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับเรานะครับในวันนี้นะครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดีคร
0: ับนะครับก็พูดคุยนะครับในหัวข้อสำคัญเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเห็นข่าวสารนะครับในหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการป้องกันการทุจริตนะฮะมีทั้งข่าวสารการทุจริตแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือข่าวสารในเรื่องของความพยายามในการลดการทุจริตในประเทศไทยให้ลดน้อยลงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเรื่องของการป้องกันเชิงรุกก็ดีการป้องปรามการทุจริตที่เราเห็นตามหน้าข่าวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรนะครับก็เริ่มที่คุณแอนนี่ก่อนละกันนะฮะถือว่าเป็นตัวแทนจากสำนักงานปปช.ครับช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะปปช.สมัยก่อนนะคะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนาะจะเห็นภาพแบบชัดเจนนะคะก็อาจจะเปรียบเหมือนหมอชันสูตรศพค่ะคือรอให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะมีผู้เสียชีวิตก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะค่อยๆไปตรวจศพเนาะแล้วก็หาเหตุผลหาหลักฐานจับผิดคนมาลงโทษอะค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จำเป็นจะต้องทำนะคะแต่ว่าโหมดของเชิงรุกในปัจจุบันนะคะเราก็จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นหมอประจำบ้านค่ะที่เน้นการตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนคือเราไม่ต้องรอให้มีคนไข้หรือว่าไม่ต้องรอให้เกิดการโกงจนเงินภาษีละลายหายไปกับตาค่ะแล้วถึงจะลงไปจับ แต่เราจะเข้าไปสกัดตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ตอนที่หน่วยงานรับกำลังได้รับงบประมาณมาเลยอะค่ะในภาษาที่เป็นทางการเราก็จะเรียกว่าป้องกันก่อนเกิดเหตุค่ะเพราะว่าต่อให้เราจับคนโกงมาได้งบประมาณส่วนใหญ่ก็มักจะเสียหายไปแล้วหรือว่าได้รับได้คืนมาก็ไม่ครบอะค่ะการบล็อกไว้ตั้งแต่แรกคือคุ้มค่าก็จึงจะคุ้มค่ากับประชาประเทศชาติมากกว่าค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะปปช.เราก็จะมีการลงพื้นที่ค่ะร่วมกับทีมบูรณาการเช่นสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินค่ะแล้วก็สำนักงานปปท.คลังจังหวัดธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายสตองภาคประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยไม่ได้รอว่าต้องมีคนมาร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องทางคดีก่อนนะคะทั้งนี้ก็ไม่ได้ลงไปเพื่อจับผิดหน่วยงานนะคะแต่เราลงไปเพื่อให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเชิงป้องกันค่ะไปยังหน่วยงานนั้นๆเหมือนจะเป็นเทรนเนอร์คอยคุมตั้งแต่ตอนเริ่มซ้อมค่ะไม่ปล่อยให้ทำผิดกติกาในสนามจริงเช่นเราจะเข้าไปดูตั้งแต่การกำหนด TOR ของโครงการเลยค่ะแล้วก็จะดูว่ามีการตั้งราคาที่สูงตั้งราคาสูงเกินจริงไห
0: ม
1: ค่ะแล้วก็กระบวนการจะซื้อจะจ้างมันสอบไปทางล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไหมมีการเปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าในขั้นของการบริหารสัญญาก็จะในระหว่างโครงการนะคะก็จะดูว่าเป็นไปตามกำหนดหรือเปล่าเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่จ่ายไปค่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดเป็นโครงการที่ถูกทิ้งร้างค่ะไม่ต้องไม่

0: พาะตอนลงพื้นที่เท่านั้นนะคะก็ยังจะมีนโยบายในการติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นระยะสม่ำเสมอค่ะพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานเมื่อเจอปัญหาในต่างๆในการดำเนินการในระหว่างการดำเนินโครงการให้ดำเนินการถูกต้องค่ะจนกว่าโครงการนั้นจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้จริง
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเข้าไปตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะเข้าไปก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความหมายที่สำคัญมากๆนะครับของการป้องกันเชิงรุกหรือว่าการป้องปรามเข้าไปก่อนนะฮะทีนี้เราดูในทุกกระบวนการเลยใช่ไหมครับตั้งแต่การร่าง TOR ใช่ไหมหน่วยงานภาครัฐถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมีการยกร่าง TOR ระบุรายละเอียดต่างๆว่าเราจะทำอะไรจะทำถนนจะทำท่อส่งน้ำนะครับหรือว่าจะทำในรูปแบบไหนที่เป็นภายใต้โครงการนั้นๆซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็มีคดีเข้ามาเยอะเลยนะครับในขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วก็พอถึงในกระบวนการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารสัญญาตอนนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่สำคัญครับอย่างเช่นชาวเชียงใหม่เรานะครับถ้าเราขับรถขับราในช่วงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีโครงการทำถนนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงแหวนนะครับการขยายถนนทางลอดสะพานนะครับตัวนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญที่ภาคประชาชนของเรานะครับจะสามารถมาช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องหรืออย่างน้อยที่สุดครับแสดงออกครับให้รู้ว่าตอนนี้มีภาคประชาชนจับตาดูอยู่นะนะครับจะมาทำอะไรไปเรื่อยไม่ได้นะครับก็จะเป็นการช่วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งส่วนของภาครัฐนะครับหน่วยงานตรวจสอบแล้วก็ส่วนของภาคประชาชนนะครับมีไปไหนมาแล้วบ้างครับนะต้องถามคุณอัชรานะคุณแอนนี่นะครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทางปปช.ในลงพื้นที่เยอะเลยนะฮะในเชียงใหม่ก็ดีต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยช่วยเล่าให้เราฟังสักที่ได้ไหมครับ
0: ก็จะเป็นการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
1: ครับตอนนั้นไปดูโครงการอะไรครับ
0: โครงการเกี่ยวกับการทำน้ำ
1: บริหารจัดการน้ำ
0: บริหารจัดการน้ำ
1: นะฮะมีเจอไหมฮะป้องกันทันไหมครับหรือว่าป้องกันไม่ทันแล้วนะฮะ
0: ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะก็มีการป้องปรามไปให้ข้อเสนอแนะในส่วนต่างๆอะค่ะร่วมกับทีมบูรณาการสตง.ปปท.ค่ะคลังจังหวัดเนี่ยค่ะ
1: ครับซึ่งทีมบูรณาการส่วนนี้เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ทำ MOU กับปปช.ไว้ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะลงตรวจกันในทุกด้านเลยครับทั้งมิติเรื่องของการเงินการคลังนะครับทั้งมิติเรื่องของการทุจริตการเอื้อประโยชน์นะครับและก็มิติอื่นๆความคุ้มค่าต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าไปช่วยกันดูนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ากำลังคนของเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งสายตรวจสอบเองเนี่ยก็คงจะไม่สามารถไปดูทุกโครงการนะครับในมูลค่าเงินหลายสิบหลายร้อยหลายพันล้านได้ทุกโครงการก็คือส่วนของภาคประชาชนและแน่นอนครับว่าในช่วงนี้นะฮะจะไปพบใครก็ตามแต่เนี่ยก็มักจะมีแต่คนพูดว่านะครับพูดกันว่าเนี่ยเราต้องฝากความหวังไว้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับต้องฝากความหวังไว้กับเด็กรุ่นใหม่เราลองมาฟังมุมมองนะครับของน้องแต๊กนะครับประธานยูชิลภาคเหนือนะครับว่าได้มีโอกาสไปร่วมลงพื้นที่กับพี่ๆปปช.บ้างหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็มีมุมมองในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้างครับ
2: โอเคครับขอสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับบางท่านแอบสงสัยว่ายูทิวคืออะไรนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับกับคำว่ายูทิวขออธิบายก่อนครับว่ายูทิวคืออะไรยูทิวครับก็คือเครือข่ายของเยาวชนที่ได้รับการจัดอบรมนะครับผ่านความรู้ของทางเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับที่ให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะครับทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะครับเป็นทั้งระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ระดับจังหวัดพี่จะขับเคลื่อนงานนะครับในการป้องกันการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพื่อความหวังว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเจอการทุจริตน้อยลงหรือว่าจะไม่เจอเลยนะครับยูทิวของเราครับจึงทำงานอยู่2ด้านนะครับก็คือในด้านของการทำได้เองทำได้เองนี่ก็คือในด้านที่เยาวชนอย่างพวกเราไม่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ อย่างเช่นการทำสื่อไม่ว่าจะเป็นการทำโปสเตอร์การทำวิดีโอนะครับหรือว่าการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆในเพจที่มีให้ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Facebook นะครับที่จะสามารถประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนอื่นๆได้หรือแม้แต่อีกด้านนึงครับก็คือการทำร่วมการทำร่วมก็คือเราสามารถไปทำร่วมกับองค์กรอื่นๆภายนอกเช่นเจ้าหน้าที่ของปปช.ที่เราไปร่วมลงพื้นที่ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเล่าถัดไปนะครับ

0: ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนนะครับที่เราจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกิจกรรมของเขาได
1: ้
0: นะทีนี้ที่พี่ชโบถามเมื่อกี้นะครับว่าเรามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่อย่างไรบ้าง
1: อ
0: ันนี้ผมขอเล่าว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นภาพจริงว่าในโครงการเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วกระบวนการของปปช.ที่เขามีการป้องปรามเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมเข้าประชุมครับว่าเขาประชุมพิจารณาโครงการยังไงบ้างเขามีการจับผิดยังไงบ้างไม่ใช่เชิงจับผิดสิผมพูดผิดอาจจะเป็นเชิง
1: ตั้งข้อสังเกตแต่ว่ามีเยอะเลยนะฮะทุกครั้งที่ไปเจอหลายข้อสังเกตเลยนะครับ
0: ก็คือว่าอาจจะเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อไม่ให้มีการคดีแบบต่อไปอนาคตแล้วก็ได้ไปร่วมลงพื้นที่กับพี่ๆปปช.ภาค5ครับว่าในพื้นที่สถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรบางโครงการเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะเขามีการเบิกจ่ายประมาณไปมากแล้วแต่ผลการดำเนินการของเขาไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่เบิกจ่ายไปหรือแม้แต่บางพื้นที่ก็ยังแบบไม่ได้เริ่มในการทำโครงการแต่พี่ๆปปช.ก็สามารถตั้งข้อสังเกตได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จากนั้นพอได้ลงพื้นที่เสร็จปุ๊บเราก็เอาความรู้นะครับหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้ลงพื้นที่เนี่ยลองไปแชร์กับเพื่อนๆดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจว่ากระบวนการการทุจริตมันเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันได้อย่างไรครับ
1: มูลค่าสูงไหมฮะเห็นความเสียหายเยอะไหมฮะเท่าที่เราได้เคยไปลงมา
0: ถือว่าเป็นมูลค่าที่หลายร้อยล้านเพราะว่าแต่ละโครงการก็เบิกจ่ายไปอย่างเช่นของจังหวัดลำปางก็มีมูลค่าสูงกว่าประมาณ400กว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่าโครงการถนนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ประมาณโครงการละ700กว่าล้านบาทใช่คนถือว่าสูงมากๆแล้วก็ผลการดำเนินการก็แบบไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่เขาตั้งไว
1: ้แล้วในมุมมองของเราฮะภาคเยาวชนนะเรามีมุมมองมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ยังไงนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนนะฮะทุกท่านนะครับรับทราบอยู่แล้วละครับว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในไทยแต่ก็ได้รับคำยืนยันนะฮะบางส่วนจากปปช.เองก็ดีบางส่วนจากน้องแท็กเองก็ดีเนี่ยว่ามันก็ยังคงมีความพยายามนะครับซิกแซกนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ในมูลค่าวงเงินไม่น้อยนะครับเราคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงครับ
0: ในการทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีทุกคนทราบไปอยู่แล้วครับว่ามันไม่ได้ส่งผลเกิดผลดีหรือว่าผลประโยชน์อะไรต่อส่วนรวมเลยนะฮะถ้าจะมีความรู้สึกอย่างไรคือรู้สึกว่าอยากให้มันหยุดไปผมเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าถ้าประเทศไทยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันถนนของประเทศไทยจะปูด้วยแผ่นทองคำ
1: ซึ่งทองคำแพงมากเลยนะช่วงนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าได้ปูตั้งนานแล้วนี่น่าจะรวยไปแล้วนะ
0: ถูกต้องผมคิดว่าถ้าหากประเทศของเราเนี่ยไม่มีการทุจริตเราสามารถพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆได้เพราะว่า มันยังมีอีกหลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือว่ากลุ่มได้โอกาสต่างๆที่เขายังรองบประมาณในส่วนที่จะสามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได
1: ้
0: หรือว่าการพัฒนาต่างๆที่ประเทศไทยควรจะพัฒนา
1: อ
0: ันนี้ก็จะสามารถนำงบประมาณเนี่ยมาพัฒนาในด้านที่มันจะเป็นได
1: ้
0: ถ้าหากอยากให้มันหายไปผมก็อยากให้มันหายไปครับในเรื่องของการทุจริต
1: นะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันนะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะฮะในหลายๆครั้งที่ได้มีโอกาสมาที่รายการเนี่ยว่าในการที่จะทำสิ่งนี้นะภารกิจนี้ก็คือการลดการทุจริตหรือการทำให้การทุจริตสิ้นไปเนี่ยสำเร็จเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยนะอย่าฝากความหวังไว้ที่ปปช.หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวนะในวันนี้เรามีถือว่าเป็นพยานบุคคลแล้วกันนะจากเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆว่ามันเกิดขึ้นนะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆส่วนนะเพียงแค่เราหันหลังนะครับทำเป็นไม่สนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างก็ดีนะครับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐก็ดีเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็จะมีผู้ที่พยายามหาโอกาสนะครับในการหาช่องทางต่างๆเพื่อที่จะมาเอาเปรียบกับส่วนรวมนะครับในมุมมองเรื่องของความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับทางฝั่งปปช.ครับคุณแอนนี่ครับมีมุมมองว่ายังไงบ้างครับ
2: ก็ค่ะสำหรับภาคประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆถือว่าเป็นถือว่าถ้าจะเรียกก็คือเป็นตาสับปะรดช่วยดูสอดส่องการดำเนินการของภาครัฐ หน่วยงานรัฐในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ได้อะค่ะ
1: นะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะครับกับพื้นที่กับโครงการที่สุดแล้วนะครับในอีกส่วนหนึ่งครับก็เป็นส่วนที่อยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานปปช.เนี่ยนะครับมีนโยบายสำคัญหลายนโยบายเลยนะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้นะฮะมีการเร่งในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนะครับหลายส่วนเช่นมีการใช้เงินงบกลางของปี2568งบประมาณกลางเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะใช้ไว้สำรองนะครับในการใช้จ่ายต่างๆในส่วนที่สำคัญจำเป็นที่จะต้องตั้งงบเร่งด่วนนะครับแต่ก็มีการให้ใช้งบประมาณส่วนนี้เนี่ยในการกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆนะครับเพื่อขอโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 157,000 ล้านบาทนะแสนล้านนะครับที่ได้ถูกใช้ไปและตอนนี้ยังคงดำเนินการอยู่ครับกับอีกส่วนนึงครับที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับลองสอดส่องดูนะครับแถวบ้านท่านนะครับใกล้บ้านนะครับใกล้ที่ทำงานนะครับเห็นสังเกตเห็นป้ายสีเขียวๆหรือไม่นะฮะที่เป็นป้ายโครงการก่อสร้างต่างๆนะครับลองไปสังเกตงบประมาณในโครงการดูครับว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับในแต่ละโครงการทำอะไรบ้างนะครับสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าทุกๆภาคส่วนได้ช่วยกันนะครับร่วมกันในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆนะครับในการที่จะมาช่วยกันสอดส่องดูแลและสำคัญเลยอย่างที่คุณอัชราได้พูดเป็นในตอนต้นนะครับว่าถ้าเราสามารถระงับยับยั้งความเสียหายได้ตั้งแต่ตอนต้นก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นก็คือการป้องกันเชิงรุกส่วนนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์มากกว่าการมาไล่จับครับปกติเนี่ยนะฮะทุกท่านที่จำภาพของหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยนะครับก็จะจำภาพในการบุกจับใช่ไหมครับจับกุมส่งฟ้องขึ้นศาลจำคุกดำเนินคดีนะครับซึ่งนั่นเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นแล้วครับและมูลค่านะงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินคดีก็มีความเสียหายตามมาอีกเป็นระลอกครับจะดีกว่าไหมครับถ้าพวกเราทุกท่านนะครับมาช่วยกันดูตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการนะครับอย่างเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับทางทีมผมนะครับทีมคุณแอนนี่ทีมน้องแต๊กแล้วก็สตง.นะครับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆนะครับไปร่วมการลงดูที่ถนนที่ไหนนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะแยกหนองจอม
0: หนองจอมแล้วก็สันคยอม
1: แยกหนองจอมกับแยกสันคยอมครับท่านไหนอยู่แถวนั้นนะครับถือว่าเป็นวิทยุนะฮะของเชียงใหม่นะครับท่านไหนอยู่แถวนั้นนะฮะช่วยกันสอดส่องด้วยนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมีสะพานและทางลอดตรงนั้นแล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยรถติดมากนะครับงบประมาณเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับมีมูลค่ามากกว่า500ล้านนะครับผมจำตัวเลขชัดเจนไม่ได้แล้วนะฮะแต่มีมูลค่ามากกว่า500ล้านครับประกอบไปด้วยทั้งการขุดนะครับดินที่ขุดไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแผนการก่อสร้างเป็นอย่างไรการเวนคืนที่ดินผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรใครมีข้อมูลเอามาแชร์กันได้นะครับส่งมาให้สำนักงานปปช.ภาค5ก็ได้ครับปปช.จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ครับนะฮะหรือแจ้งผ่านเครือข่ายสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะฮะหรือถ้าเป็นน้องๆนะครับให้ไปค้นหานะครับสืบค้นในInstagram นะฮะหรือ Facebook Fanpage นะครับว่า Youth Chill
0: Thailand
1: Thailand นะครับ
0: Youth Chill ภาค5ก็ได้
1: Youth Chill ภาค5นะฮะเด็กกับเด็กนะฮะน้องกับน้องคุยกันเนี่ยน่าจะเข้าใจมากกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้ประสานงานกับทางปปช.ภาค5เองนะครับในการที่จะมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับงบประมาณเมื่อวันก่อนเนี่ยทางปปช.ลงไปดูแล้วล่ะนะฮะก่อนที่จะเริ่มโครงการอีกนะครับความผิดปกติของ TOR กระบวนการต่างๆก็ได้ตั้งข้อสังเกตไปเรียบร้อยแล้วกั้นไว้ก่อนครับกั้นไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าเราปล่อยระยะเวลาผ่านไปโครงการนี้เนี่ยก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับ3ปีถ้ารอปปช.ไปตรวจสุดท้ายนะครับผมเกรงว่าจะเหมือนอีกหลายๆโครงการที่เรื่องของคุณภาพปูนวัสดุนะครับต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคดีไปแล้วนะฮะก็คือป้องกันไม่ทันแล้วนะครับในวันแรกเนี่ยน้องแต๊กก็ได้ไปร่วมลงด้วยนะฮะเราเห็นเราได้สัมผัสกับอะไรบ้างครับในวันแรกครับเกี่ยวกับโครงการถนนนี่ครับ
0: ในวันแรกนะครับที่ได้ไปร่วมลงพื้นที่นะครับก็เห็นตั้งแต่สภาพของถนนเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไปอย่างที่พี่เทอร์โบบอกครับว่าถนนที่ทำการขุดออกไปเนี่ยแล้วนำกลับมาใช้ใหม่แล้วในโครงการก็ยังมีการนำดินนะครับมาสั่งซื้อดินเพิ่มอีกแล้วดินที่ทำขุดออกไปเนี่ยหายไปไหนอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเป็นข้อที่หนึ่งซึ่งทางกรมทางหลวงก็ได้มีการตอบคำถามมาแล้วนะครับว่าจะ พราะว่าดินแต่ละที่เนี่ยสภาพไม่เหมือนกันเนาะมันก็เลยจะไม่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็มีการเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็ทำให้แจ้งกับปปช.ทราบแล้วครับแล้วก็ที่เห็นอีกหนึ่งอย่างครับก็คือสภาพของการสัญจรนะครับที่ว่าเอ้ยมันติดขัดจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีจราจรที่มีปัญหาจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงจะต้องสร้างโครงการนี้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่เราได้พบเห็นครับผมที่เราไปลงพื้นที่มา
1: แล้วนี่เป็นแค่พาร์ทแรกนะโครงการยังไม่ลงเสาเลยนะ
0: ยังไม่ลงเสา
1: แล้วก็มีข้อสังเกตแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานเนี่ยอย่างเมื่อวันก่อนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานกรมทางหลวงที่2นะกรมทางหลวงที่2เนี่ยนะครับเขาก็มีความยินดีมากนะครับที่มีคนมาช่วยกันดูครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยงบประมาณที่เทลงไปนะครับในการสร้างถนนนะครับในการสร้างเส้นทางต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่กรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงชนบทท้องถิ่นเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับทั้งเรื่องของการซ่อมการสร้างใหม่การขยายถนนนะครับมีจำนวนไม่น้อยเลยแล้วการที่มีพวกเราเนี่ยลงมาช่วยกันเนี่ยนะครับในการสอดส่องดูแลเนี่ยไม่ใช่แค่ปปช.อย่างเดียวนะครับหน่วยงานเขาก็ยินดีนะครับเต็มใจในการมาช่วยดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ดำเนินการจริงนะครับเป็นช่างในการก่อสร้างจริงก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่รับงานของรัฐนะครับก็จะเป็นภาคเอกชนอีกทอดนึงบางทีเนี่ยถ้าพวกเรามาช่วยกันสอดส่องมาช่วยกันกำชับดูแลผ่านหน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลเนี่ยให้ผู้รับเหมาเหล่านี้เนี่ยทำงานให้ถูกต้องนะติดตั้งไฟสัญญาณส่องสว่างป้องกันอันตรายจากจราจรได้ถูกต้องไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างแบบนี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนเองนะครับกับพวกเรานะครับชาวเชียงใหม่เองนะและเมื่อวานเราไปไหนกันนะฮะน้องแท็กนะ
0: เมื่อวานเราไปดูพื้นที่เชียงดาวครับผมใช่พื้นที่เชียงดาวจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการขยายถนนครับว่าเขาจะมีการขยายถนน4เลนเกิดขึ้นแล้วก็เราไปดูสภาพว่าเอ้ยเรามันจะมีการเว้นคืนพื้นที่ยังไงบ้างแล้วก็พื้นที่ดินที่หายไปเนี่ยมันจะหายไปไหนบ้างแล้วก็มีการเว้นคืนพื้นที่แล้วชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราไปดูแต่ก็ดอกจันไว้ครับว่าโครงการยังไม่เริ่มอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของเราไปไว้ก่อนครับ
1: โครงการยังไม่เริ่มแต่เริ่มแน
0: ่แต่เริ่มแน่
1: เริ่มแน่ในปีงบประมาณนี้แน่นอนนะ
0: ถูกต้องเพราะว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณมาแล้ว 15% ที่น่าจะที่ผมจำไม่ผิดตอนที่ประชุมวันนั้น
1: อ๋ออันนี้เป็นโครงการวันนี้ฮะ
0: โอเคคร
1: ับ เป็นโครงการวันนี
0: ้สลับไปนิดนึง
1: ช่วงนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องคุณผู้ฟังไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยนะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับอยู่ตรงแถวเส้นถนนที่จะตัดใหม่นะครับของกรมทางหลวงชนบทแถวสันป่าตองนะครับไป
0: สันกำแพง
1: สันกำแพงนะครับขออภัยครับเห็นไหมครับงงจริงๆด้วยนะครับแต่แถวสันกำแพงนะครับก็ไปพบเจอกันได้นะครับไปช่วยกันดูนะครับใครได้รับผลกระทบนะครับจากการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นการก่อสร้างถนนเส้นใหม่นี่แหละที่จะมาช่วยขยายนะครับกระจายนะครับทางการจราจรของเราเนี่ยให้ไม่ติดขัดมากยิ่งขึ้นนะครับตอนที่1เนี่ยกำลังทำแล้วนะครับทำไปเสร็จ 15% นะฮะอย่างที่น้องแตกว่าไปนะครับตอนที่2กับตอนที่3ตามมาแล้วเริ่มในปีนี้แน่นอนผูกสัญญาณในปีนี้แน่นอนแล้วเราจะมาดูกันว่าถนนที่สร้างถูกไหมคนที่ได้ควรจะคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะต้องมีการเวนคืนได้เงินครบถ้วนไหมแล้วคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่นำมาใช้เนี่ยนะครับถูกต้องได้มอกหรือไม่เหล็กเส้นต่างๆนะเอามาจากบริษัทไหนนะจะเป็นบริษัทที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตมาหรือไม่นะครับอย่างไรนะครับเพราะต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าอันนี้ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับก็มีหน่วยงานหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นจังหวัดในทางภาคเหนือนี่แหละนะครับก็ได้ลงไปดูมานะฮะลงไปตรวจสอบให้คำแนะนำนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับป้องกันเขาใช้คำว่าป้องกันไม่ทันแล้วดีกว่านะครับเพราะว่าพยานหลักฐานต่างๆความผิดต่างๆรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีที่มีโอกาสได้ฟังรายการนี้ในช่วงนี้อยู่เนี่ยนะครับรวมไปถึงภาคประชาชนเองก็ดีเนี่ยนะฮะเกิดคดีขึ้นมาไม่สนุกหรอกครับนะครับต้องมาทำอะไรต่างๆนานาบางท่านจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยหรือเกษียณไปแล้วเนี่ยยังต้องเที่ยวมาขึ้นศาลเนี่ยนะครับไม่สนุกหรอกครับนะฮะรวมไปถึงภาคประชาชนนะถ้าโครงการเสียหายขึ้นมาก็ไม่สนุกเช่นเดียวกันนะครับก็มาช่วยกันกันไว้ตั้งแต่ต้นทางนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเราไปที่เชียงดาวใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: เส้นนั้นเนี่ยจะเป็นเส้นที่สำคัญมากครับที่จะเป็นเส้นหลายท่านเนี่ยใช้ถนนเส้นนั้นในการวิ่งเป็นสายหลักในการไปทางเชียงรายนะครับทะลุไปเริ่มต้นตั้งแต่แยกเชียงดาวครับยาวไปถึง แยก
2: เม
1: ื
2: องไง
1: เมืองไงนะครับเส้นนั้นจะถ้าท่านไหนนะฮะที่เป็นน้องๆนะฮะชอบถ่ายรูปนะฮะถ่ายภาพสวยๆนะเราจะเห็นภาพประจำก็คือการถ่ายรูปกับดอยหลวงเชียงดาวนะฮะที่ไปยืนอยู่ต้องไปยืนอยู่กลางถนนใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายภาพนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะตัดถนนใหม่แล้วนะครับเป็น4เลนนะฮะไม่แน่ใจว่าจะถ่ายภาพได้หรือไม่อย่างไรกำลังเริ่มแล้วนะครับถือว่ามาแจ้งข่าวให้รับทราบกันนะวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ทางฝั่งปปช.นะครับอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนบ้างนะครับที่ได้รับฟังมาในวันนี้ครับ
2: ค่ะในส่วนของปปช.นะคะการปราบปรามคนโกงก็คือหน้าที่ของปปช.ค่ะแต่ว่าการป้องกันไม่ให้เกิดการโกงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนค่ะเงินงบประมาณทุกบาทมาจากเหงื่อใครของพวกเราทุกคนนะคะในรูปแบบของภาษีวันนี้ปปช.ปรับบทบาทมาทำงานเชิงรุกค่ะเพื่อป้องกันเงินของท่านตั้งแต่ต้นทางแต่ก็อยากจะเชิญชวนท่านทุกท่านนะคะมาเป็นตาสับปะรดร่วมกับเราค่ะหากว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติแจ้งสายด่วนปปช.โทร1205หรือว่าช่องทางออนไลน์ของสำนักงานปปช.หรือสำนักงานปปช.ภาค5ได้เลยนะคะ
1: ครับและทางฝั่งน้องแต๊กแล้วครับ
0: ครับเราทำงานด้วยความหวังของเราครับว่าเราอยากมีอนาคตที่การทุจริตเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งวันนี้ครับภาคเยาวชนของเรานะครับทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาค5นะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนลำปางแพร่น่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับหรือว่าภาคอื่นๆนะครับในภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยเยาวชนได้เริ่มแล้วนะครับในการที่จะป้องกันการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นครับจึงจะเชิญชวนครับผมในภาคของประชาชนทุกภาคส่วนครับมาร่วมกันจับตามองครับแล้วก็ร่วมกันครับในการป้องกันการทุจริตให้มันน้อยลงครับไม่ว่าจะเป็นในวันนี้หรือว่าจะเริ่มในวันไหนแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นนะครับเพื่ออนาคตนะครับของเยาวชนในวันนี้ครับผมขอฝากทุกคนด้วยครับ
1: นะครับและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเราไม่เริ่มนะครับในการที่จะมาร่วมกันจับตามองนะครับร่วมกันดูทั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลางหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆที่เป็นการก่อสร้างงบประมาณสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่ารายละเอียดเนี่ยนะครับอาจจะต้องขยายเวลาของรายการไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเรามีรายละเอียดอีกมากเลยครับที่เป็นใช้คำว่าบทเรียนจากอดีตนะครับจากการที่ปล่อยนะครับให้มีการทุจริตนะครับหรือจากการที่เราอาจจะหลงลืมในการเข้ามาเหลียวมองสิ่งรอบตัวว่าเอ๊ะอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่รอบตัวของเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งครับที่ทั้งภาคประชาชนเองก็ดีหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีเนี่ยนะจะได้มาร่วมกันนะครับสอดส่องดูแลนะครับไม่ใช่เพื่อสำนักงานปปช.ครับไม่ใช่เพื่อหน่วยงานรัฐใดหน่วยงานนัดรัฐหนึ่งนะครับแต่ผลประโยชน์สุดท้ายนะครับก็คือเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับชาวเชียงใหม่นะครับทุกท่านนะครับกับสิ่งที่เป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนที่จ่ายไปแล้วนะครับในทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่นๆใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับชุมชนรวมถึงเป็นประโยชน์กับใครก็ตามแต่นะครับพวกเราลูกหลานนะครับญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงนะครับรวมไปถึงชุมชนจังหวัดของเราเนี่ยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับถ้าพวกเรามาช่วยกันดูช่วยกันทำงานช่วยกันให้ข้อแนะนำให้ข้อสังเกตไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไปกับสายลมในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นถนนทางน้ำเสาไฟนะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพวกนี้มีราคาแพงทั้งสิ้นนะครับถ้าเราช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องสุดท้ายแล้วครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือพวกเราทุกคนนะครับการต่อต้านการทุจริตครับเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ครับเริ่มต้นจากการไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบและช่วยกันสร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรมไปด้วยกัน และทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่นำมาเสนอในวันนี้ครับเราจะพบกันทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2และ4ของเดือนครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปปช.ภาค5ได้ที่ Facebook แฟนเพจสำนักงานปปช.ภาค5ครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
0: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจ๊งเพ
6: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงีย

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลมพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน
3: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตบางคอแหลมณหอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเขตสาทรโดยมีผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมคณะวิทยากรผู้บริหารเขตกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการอบรมรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำถึงบทบาทของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าเป็นภารกิจสำคัญในการจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเปิดหน่วยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์การดูแลความเรียบร้อยของการลงคะแนนไปจนถึงการนับคะแนนและการส่งมอบผลการเลือกตั้งการฝึกอบรมในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการทบทวนกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตากชวนเที่ยวน้ำตกทีลอซูสัมผัสความยิ่งใหญ่ช่วงกรีนซีซั่นถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนปิดฟื้นฟู60วัน
4: นางสาวทมนวันเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีลอซูช่วงเดือนมิถุนายนถือเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกทีลอซูมีความสวยงามเป็นพิเศษก่อนที่จะปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและจะกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1กันยายน2569การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางมาสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีลอซูและความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายนนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย61รายสำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ OCD รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย61รายส่วนผู้บาดเจ็บยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,221 รายและสูญหายอีก33รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์ยังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของผู้รอดชีวิตภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารและดินโคลนถล่มด้านศูนย์ติดตามและข้อมูลปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติของฟิลิปปินส์ระบุว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อพลเรือนในเกาะมินดาเนามากกว่า 553,000 คนและประชาชนอย่างน้อย 9,393 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนโรงเรียนโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยังได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

ั้นที่สบายๆก็คือการซักผ้านี่แหละแต่ว่าจะเน้นไปที่เครื่องซักผ้าที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าซักเสร็จแล้วเนี่ยมันควรจะเปิดฝาเอาไว้หรือจะปิดฝาวันนี้จะมาไขข้อข้องใจกับสิ่งนี้เกี่ยวกับเครื่องซักผ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันนั้นก็ต้องไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจเชื่อว่าหลายท่านถ้าใครเป็นแม่บ้านหรือไม่ก็พ่อบ้านนี่แหละเชื่อว่าต้องมีการซักผ้ากันบ้างล่ะนอกจากบางคนนั้นก็อาจจะจ้างเขา

ักจ้างเขารีดหรือบางที่นั้นเดี๋ยวนี้สะดวกสบายก็คือมีเครื่องซักผ้านอกบ้านแบบหยอดเหรียญแค่เอาผ้าใส่ลงไปเอาผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มไปด้วยก็จบแล้วแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นแหละมันสะดวกสบายจริงๆแต่เมื่อก่อนนั้นก็ต้องบอกว่าถ้ามันไม่มีเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็ต้องซักกันด้วยมือนี่แหละนอกจากว่าอย่างที่บอกว่าบางคนนั้นอาจจะไปจ้างเขาซักจ้างเขารีดแบบนั้นก็เรียกกันว่าเสียเงินไปแต่บางคนบอกว่าแม่ซักผ้ามันอาจจะเหนื่อยเหมือนกันแต่มันซักได้นะทำได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่มีงานอะไรเยอะแยะเนี่ยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหน้าที่นี้ก็คงจะตกไปเป็นของแม่บ้านนั่นแหละที่เขาจะต้องซักผ้าแล้วก็เขาจะซักด้วยมือนี่แหละกับผงซักฟอกซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็ต้องบอกว่าแม่โฆษณากันมากมายเกี่ยวกับผงซักฟอกในสมัยก่อนที่ทางผู้จัดนั้นจำได้เรียกกันว่าในทีวีนั้นมีการโฆษณากันเยอะแยะไปหมดหลายยี่ห้อบอกสรรพคุณต่างๆในการซักผ้าเมื่อก่อนนั้นยังไม่มีซักด้วยเครื่องก็ต้องซักด้วยมือนี่แหละผสมนู่นผสมนี่มีการสาธิตการซักให้ดูแต่ปกติคนทั่วไปเนี่ยเขาซักด้วยมืออยู่แล้วก็เอาผ้ามารวมๆกันใส่น้ำลงไปใส่ผงซักฟอกบางคนก็อาจจะแช่ไว้ก่อนบางคนก็ซักไปเลยแบบนั้นแล้วก็มาล้างน้ำเปล่าสักครั้งสองครั้งบิดแห้งแล้วก็เอาไปตากแดดก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าละเอียดอีกนิดนึงก็จะมีการแยกผ้าออกไปนะครับอย่างเช่นว่าถ้าแยกผ้าออกไปเนี่ยแน่นอนอันดับแรกก็คือผ้าขาวนี่แหละก็คือผ้าสีขาวหรือผ้าที่มันสะอาดจะอาดพวกนี้เขาอาจจะแยกไปแล้วก็เอาผ้าที่เป็นผ้าสีมารวมกันมันอาจจะเพิ่มอีกนิดนึงตรงที่แยกผ้าที่มีสีตกออกไปด้วยสมัยก่อนนั้นก็มีผ้าที่สีเข้มๆสีดำสีน้ำเงินสีกรมท่าพวกนี้บางทีสีมันจะตกถ้าเกิดว่าไปซักรวมโดยเฉพาะยิ่งไปรวมกับเสื้อขาวด้วยโอ้ตายกันพอดีแบบนั้นเสื้อผ้านั้นเต็มไปด้วยสีไปหมดแน่นอนเขาก็จะมีการแยกออกถ้ารู้ว่าเสื้อตัวนี้กางเกงตัวนี้มีสีตกแยกออกไปและอีกนิดนึงก็คือว่าในการซักผ้าสมัยก่อนเนี่ยที่เจอเนี่ยต้องพูดให้ฟังกันเลยนะครับถ้ามีน้ำบ่อน้ำประปาก็ไม่มีปัญหาซักกันตามปกติแต่บางคนเนี่ยเขาอยู่ริมคลองริมแม่น้ำไม่มีน้ำประปาจริงๆในสมัยก่อนก็อาจจะเอาน้ำฝนมาช่วยถ้ามีหรือบางที่เนี่ยเขาใช้น้ำที่เป็นน้ำคลองน้ำในแม่น้ำน้ำในคลองต่างๆนั้นตักมาแล้วก็แกว่งด้วยสารส้มให้มันตกตะกอนก่อนพอน้ำใสแล้วเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้จะใช้น้ำใสๆนั้นอุปโภคบริโภคต่างๆพวกนี้และส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำใสพวกนี้มาซักผ้าขาวก็จะทำให้ผ้านั้นไม่ดำขาวอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือชายปกเสื้อนี่แหละที่มันจะเป็นคราบใครต่างๆพวกนี้มันจะซักไม่ออกจะใช้แฟบหรือผงซักฟอกต่างๆขยี้กันไปก็ไม่ออกในสมัยก่อนนะครับซึ่งสมัยปัจจุบันนี้มีน้ำยาที่จะขจับคราบใครต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีอย่างหนึ่งที่จะขจัดคราบพวกนี้ออกไปก็คือการใช้สบู่นี่แหละไม่ต้องไปใช้น้ำยาเลยเพราะผู้จัดเนี่ยซักด้วยมือเนี่ยจะใช้สิ่งนี้แหละสบู่นี่แหละไม่ว่าจะเป็นสบู่สไลด์สบู่ถูตัวต่างๆนี้เอามาถูตรงคอเสื้อที่เป็นคราบใครสีเหลืองๆต่างๆพวกนี้แล้วขยี้เชื่อไหมครับว่ามันหลุดทันทีเลยและไม่มีอะไรติดอยู่ที่นั่นเลยไม่ต้องไปใช้น้ำยาอะไรมากมายสบู่นี่แหละบอกเคล็ดลับไว้ให้ฟังว่าใช้สบู่หายทันทีแน่นอนหลังจากนั้นแล้วก็ซักกันตามปกติซักเสร็จแล้วซักน้ำเปล่าบิดตากแห้งบางคนก็ไม่บิดเพราะว่าบางทีบิดไปแล้วเสื้ออาจจะยับมันอาจจะรีดยากจะสะบัดแล้วก็ตากเลยแต่ถ้าแดดดีๆมันก็ดีไปแต่ถ้าแดดไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เสื้อนั้นมีกลิ่นเหม็นได้ถ้ามันไม่แห้งเพราะฉะนั้นการซักผ้าก็ดูกันแบบที่ว่าใครพร้อมอย่างไรใครถนัดอย่างไรก็ซักไปแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการมันก็มีมากขึ้นปัจจุบันมันก็เลยมีเครื่องซักผ้าขึ้นมาซึ่งก็มีแบบถังเดียวฝาบนฝาล่างแล้วก็สองถังก็คือแบบกึ่งอัตโนมัติก็ซักไปตามปกติเสร็จแล้วก็มาปั่นอีกทีหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าซักแล้วเนี่ยเราควรจะเปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้หรือไม่หรือมันจะต้องปิดเอาไว้กลัวนู่นกลัวนี่กลัวอะไรต่างๆปิดเอาไว้ดีไหมวันนี้จะมาไขคำตอบแบบง่ายๆนิดเดียวเท่านั้นคือจะปิด
หรือจะเปิดเครื่องซักผ้าหลังจากที่ซักผ้าเสร็จแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

0: ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับก็ต้องถามก่อนว่าใครเคยซักผ้ากันบ้างอ่ะผู้หญิงนะทราบกันอยู่ถ้าเป็นแม่บ้านนี้ต้องได้ซักแน่นอนซักด้วยมือหรือด้วยเครื่องก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะก็ต้องบอกว่าบางคนนั้นก็อาจจะเป็นพ่อบ้านมีการซักผ้าด้วยตัวเองจะซักด้วยมือจะซักด้วยเครื่องก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถทำได้ถือว่าดีแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเลยนะครับถ้าไม่ใช่คนต่างจังหวัดโดยตรงส่วนมากจะซักด้วยเครื่องแต่ว่าในต่างจังหวัดนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยมันมีคำถามอยู่หรือหลายคนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะซักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรหรือมันควรจะเปิดฝาหรือปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้หรือไม่นี่คือสิ่งหลายคนอาจจะสงสัยจะทำแบบนั้นจะเปิดหรือปิดวันนี้ก็ต้องมาดูกันว่ามันควรจะเปิดหรือปิดฝาหลังจากการใช้เครื่องซักผ้าเสร็จแล้วจะปิดฝาทันทีหรือเปิดทิ้งไว้ก่อนบางคนอาจจะติดนิสัยว่าพอซักเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็ไปเลยแบบนั้นตรงนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมากมายโดยไม่รู้ตัวถ้าเกิดว่าเราปิดฝาเอาไว้ก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราเพราะว่ามันจะเกิดอาการชื้นและความชื้นที่หลงเหลืออยู่ในถังเนี่ยเวลาจะซักมันก็ไม่สะอาดแล้วมันก็จะออกมากับน้ำที่ใส่ลงไปซักนั้นด้วยและถังก็จะมีภาวะความชื้นสูงเมื่อมีความชื้นสูงเนี่ยเชื้อราก็เจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยนี่คือสาเหตุหลักของการเกิดเชื้อราในเครื่องซักผ้าที่เราเปิดฝาเอาไว้เพราะว่าการเกิดเชื้อราเนี่ยมันประกอบไปด้วย3ส่วนหลักคือความชื้นคราบผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มและคราบสกปรกจากเหงื่อใครที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าแล้วซักออกมาเมื่อส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยมารวมตัวกันในสภาพอากาศที่ปิดสนิทและไม่มีการถ่ายเทของอากาศเนี่ยเชื้อราก็จะเริ่มแพร่กระจายตัวอย่างรวดเร็วนี่คือการที่เราไม่ได้ทำให้เครื่องซักผ้านั้นแห้งเสียก่อนคือปิดฝาทันทีเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆที่สุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการที่จะฆ่าเชื้อราได้เนี่ยก็คือให้อากาศมันไหลเวียนแล้วก็ระบายความชื้นออกมานั่นคือการเปิดฝาเครื่องทิ้งไว้มันไม่สามารถจะทำให้แห้งสนิท 100% แต่มันช่วยทำให้โอกาสที่จะเกิดเชื้อรานั้นน้อยลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นการเปิดเอาไว้ถือว่าดีจะช่วยอะไรกับเครื่องซักผ้าได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการดูแลรักษาเครื่องซักผ้าด้วยให้ห่างไกลจากเชื้อรานอกจากที่เราเปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็จะมีการตวงน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เหมาะสมใส่ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เกิดคราบตกค้างเป็นอาหารชั้นเลิศของเชื้อราเพราะฉะนั้นใส่พอดีแล้วก็ล้างออกให้เยอะที่สุดมันก็จะช่วยได้อย่างที่สองก็เปิดใช้งานระบบทำความสะอาดถังอัตโนมัติถ้ามีนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันออโต้เซฟคลีนซึ่งจะใช้น้ำในการล้างถังชั้นนอกระหว่างการปั่นแห้งครั้งสุดท้ายก็จะช่วยชะล้างคราบสกปรกที่จะเกาะติดแน่นให้มันออกไปและอย่างที่3เนี่ยทำความสะอาดฟิลเตอร์ระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอมันจะมีฟิลเตอร์กรองพวกเศษอะไรต่างๆหรือใยผ้าที่หลุดมาเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นควรจะดึงออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเสียใหม่มันก็จะช่วยได้เพราะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นจุดอับชื้นที่สุดและจะมีสิ่งสกปรกมากที่สุดจะทำให้เกิดเชื้อราได้เพราะขยะอะไรต่างๆก็จะไปอยู่ที่นั่นหมดดึงออกมาแล้วทำความสะอาดมันจะช่วยได้เยอะและอย่างที่4ก็คือว่าห้ามใช้ถังซักเป็นตะกร้าใส่ผ้าเด็ดขาดบนใส่ตะกร้าที่มีระบายอากาศได้ดีและนำเข้าเครื่องเมื่อพร้อมที่จะซักทันทีคือบางที่เนี่ยมันจะมีเครื่องหรือพวกเป็นตะข่ายเนี่ยหรือตะกร้าที่ใส่ผ้าลงไปแล้วให้หมุนในนั้นบางที่มันจะเกิดความชื้นขึ้นได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าซักเสร็จแล้วยังใส่พวกนี้ลงไปในเครื่องซักผ้ามันก็จะทำให้เกิดเชื้อราได้นี่คือวิธีการที่จะรักษาเชื้อราในเครื่องซักผ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่า เราไม่ปิดเครื่องซักผ้าล่ะเอาพอดีแล้วกันก็คือว่าถ้าเปิดฝาไว้จะเป็นเรื่องดีจะช่วยอะไรหลายอย่างตามที่บอกไว้แต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้เลยล่ะถ้าเปิดไว้เลยเนี่ยต้องดูว่าเครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนบางคนนี้อยู่หน้าบ้านบางคนถ้าอยู่คอนโดตามตึกก็อาจจะอยู่บริเวณบางที่ก็อยู่ที่พื้นแจ้งถ้าเกิดว่าเปิดฝาเอาไว้ก็จะมีพวกแมลงฝุ่นละอองใบไม้ปลิวเข้ามามันก็จะเป็นปัญหาอีกด้วยกับเครื่องซักผ้าเพราะฉะนั้นเอาตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความสิ่งแวดล้อมที่เราใช้งานอยู่ถ้าภายในบ้านนี้อาจจะเปิดไว้ได้แต่ถ้านอกบ้านนี้เปิดไว้พอที่มันหายชื้นแล้วเนี่ยก็ปิดให้เรียบร้อยมันจะได้ป้องกันอะไรหลายอย่างได้กับเครื่องซักผ้านะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181นะครับขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทั้งคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณวันนี้คุณนันพัฒน์ปันกันและดิฉันนันทิยาหานพยัคฆ์ร่วมกันดำเนินรายการค่ะค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มีสาระน่ารู้ทางด้านสุขภาพมาเล่าสู่ทุกๆท่านฟังนะคะค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับสาระน่ารู้ทางด้านสุขภาพนะคะเราก็จะมารู้จักการบริจาคอวัยวะสร้างกุศลใหม่ผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ผู้รับค่ะแล้วก็รู้ทันเรื่องโรคกระจกตาโก่งภัยเงียบที่ส่งผลต่อการมองเห็นค่ะค่ะกิจกรรมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะคะร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยร่วมเป็นหนึ่งใน 930,000 คนที่จะส่งต่อโอกาสความหวังและลมหายใจให้ผู้ป่วยที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะแล้วก็ร่วมบริจาคได้ในหลายๆที่ด้วยกันนะคะอย่างเช่นศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทยนะคะทางออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะถ้าเป็นออนไลน์ก็จะเป็นในรูปแบบของแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะค่ะแล้วก็ท่านสามารถที่จะบริจาคอวัยวะดวงตานะคะได้ที่จุดทำบัตรประชาชนจุดทำใบขับขี่ทุกที่นะคะค่ะแล้วก็ในช่องทางบนแพลตฟอร์ม Living View Online ค่ะเพราะชีวิตที่เราส่งต่ออาจเป็นปาฏิหาริย์ของใครอีกคนหนึ่งนะคะหนึ่งการให้สามารถที่จะส่งต่อชีวิตได้อีกหลายชีวิตค่ะ
3: ค่ะสำหรับเรื่องราวสาระน่ารู้นะคะก็ยังคงพูดถึงในเรื่องของการบริจาคอวัยวะค่ะจะเป็นเรื่องของการรู้จักการบริจาคอวัยวะสร้างกุศลใหม่ผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ผู้รับนะคะซึ่งการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยเลยค่ะแต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะยังไม่กว้างขวางพอ และยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มากค่ะอย่างเช่นกลัวว่าเกิดมาชาติหน้าแล้วอวัยวะจะไม่ครบ32นี่ก็คือข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างสบายใจมากขึ้นนั่นเองนะคะชีวิตคนเรายืนยาวมากขึ้นด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์หนึ่งในความก้าวหน้านั้นก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะนั่นเองค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคือจำนวนของผู้บริจาคอวัยวะนั้นยังมีจำนวนไม่เพียงพอค่ะยกตัวอย่างเช่นสถิติของอวัยวะในปี2560นะคะระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทยนะคะที่มีจำนวนประชากรใกล้เคียงกันค่ะจะพบได้ว่าจำนวนผู้บริจาคอวัยวะของประเทศอังกฤษอยู่ที่ 1,574 คนนะคะในขณะที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้บริจาคอยู่ที่294คนค่ะซึ่งต่างกันถึง5เท่าเลยเช่นเดียวกันกับจำนวนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะในประเทศอังกฤษจะอยู่ที่ 4,000 รายค่ะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่670คนค่ะแต่กลับพบว่าจำนวนผู้รออวัยวะนั้นมีจำนวนใกล้เคียงกันเลยค่ะซึ่งในประเทศอังกฤษนั้นก็มีความต้องการอวัยวะไม่ต่างจากประเทศไทยนั่นเองแต่สิ่งที่ต่างคือประเทศไทยยังมีจำนวนของผู้บริจาคอวัยวะไม่เพียงพอค่ะ
2: ค่ะบริจาคอวัยวะกับบริจาคร่างกายเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะทุกท่านเดี๋ยวเราจะลองมาดูข้อมูลกันนะคะในเรื่องของการบริจาคอวัยวะกับบริจาคร่างกายนะคะไม่เหมือนกันซึ่งการบริจาคอวัยวะคือการนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ต้องการอวัยวะนั้นๆส่วนการบริจาคร่างกายค่ะก็คือบริจาคเพื่อไปเป็นอาจารย์ใหญ่สำหรับการเรียนรู้ของแพทย์ในประเทศไทยเรานะคะก็จะมีการนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยมีหลายอวัยวะด้วยกันนะคะได้แก่ไตหัวใจปอดตับตับอ่อนและเนื้อเยื่อค่ะเนื้อเยื่อก็อย่างเช่นผิวหนังลิ้นหัวใจกระดูกและเส้นเอ็นกระจกตาเป็นต้นค่ะด้วยอวัยวะที่นำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยก็จะได้มาจาก2วิธีเท่านั้นนะคะก็คือวิธีที่1ค่ะคือผู้บริจาคเสียชีวิตโดยมีภาวะสมองตายซึ่งในทางกฎหมายและในทางการแพทย์ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้วนะคะค่ะวิธีที่2ก็คือผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่บังคับของแพทย์สภานะคะก็คือญาติโดยสายเลือดนะคะสามีภรรยานะคะอย่างเช่นลูกบริจาคไตให้แม่ได้นะคะสามีบริจาคตับหรือไตให้ภรรยาได้เป็นต้นค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการกิจกรรมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็สาระแนวรู้ทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วก็มารับฟังในช่วงที่2ต่อค่ะ

0: กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อกี้เรื่องสาระน่ารู้เป็นในเรื่องของการบริจาคอวัยวะกันไปแล้วนะคะเรารู้จักกันแล้วว่าการบริจาคอวัยวะนั้นต่างจากการบริจาคร่างกายอย่างไรแล้วก็สามารถปลูกถ่ายได้วิธีไหนได้บ้างแล้วเราจะทำยังไงคะถ้าเราอยากจะเป็นผู้ให้ชีวิตกับคนอื่นซึ่งเส้นทางของการให้ชีวิตนะคะก็ทำได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือ 1. ลงทะเบียนแสดงความจำนงผ่านสภากาชาดไทยนะคะโดยการกรอกข้อมูลค่ะที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยหรือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกไปถึงสถานที่ก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์ได้นะคะหลังจากนั้นก็กรอกและส่งกลับมาที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยนั่นเองค่ะรวมไปถึงการขอแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลค่ะรวมไปถึงสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะกิ่งกาชาดทุกอำเภอแล้วก็สถานีกาชาดค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็อย่างเช่นแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมนั่นเองค่ะเมื่อทุกท่านลงทะเบียนแสดงความจำนงผ่านสภากาชาดไทยแล้วนะคะถ้าหากเจ้าหน้าที่ได้ทำเรื่องเรียบร้อยแล้วก็จะทำการส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะกลับมาให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้นะคะแล้วก็ถ้าท่านได้รับบริจาคได้รับบัตรแล้วเนี่ยก็แนะนำที่จะให้แจ้งความจำนงให้กับครอบครัวได้รับรู้กันด้วยนะคะ2เลยก็คืออะไรคะก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ถ้าเกิดเจ็บป่วยก็ไม่ต้องกังวลนะคะก็ยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ค่ะการบริจาคอวัยวะไม่ได้มีผลอะไรนะคะเรื่องที่3ก็คือหลังจากถ้าหากเนาะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดภาวะที่ทำให้เกิดสมองตายขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ภาวะโคม่านะคะและได้รับการยืนยันตามเกณฑ์ของแพทย์แล้วแพทย์ก็จะทำการประเมินอวัยวะนั้นๆค่ะโดยจะตรวจความเหมาะสมการติดเชื้อแล้วก็การทำงานของอวัยวะค่ะซึ่งถ้าหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถที่จะบริจาคได้ญาติแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะต้องยืนยันตามความเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการบริจาคอีกทีนึงนะคะโดยจะต้องยินยอมให้บริจาคค่ะสำคัญมากๆนะคะถ้าหากตัวผู้ที่ต้องการจะบริจาคเนี่ยแสดงความจำนงแล้วแต่ว่าทางญาติไม่ยืนยันก็จะไม่สามารถทำได้เช่นกันนะคะและสุดท้ายค่ะถ้าหากได้รับการยินยอมแล้วอวัยวะนั้นก็จะส่งต่อไปให้ผู้อื่นค่ะให้เขาได้มีชีวิตใหม่นั่นเอง
1: ค่ะฉะนั้นนะคะความแตกต่างที่สำคัญของผู้แสดงความจำนงกับผู้บริจาคอวัยวะก็จะมีดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะก็คือใครๆก็สามารถที่จะลงทะเบียนความตั้งใจได้นะคะก็คือลงทะเบียนแสดงความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะได้ค่ะแต่ผู้บริจาคอวัยวะนะคะผู้บริจาคอวัยวะก็คือผู้ที่สามารถบริจาคอวัยวะได้จริงนั่นเองนะคะค่ะ2ผู้แสดงความจำนงก็คือเจ้าตัวที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ผู้บริจาคอวัยวะคือผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตายแล้วนะคะค่ะใครๆก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เมื่อจากไปแล้วแพทย์ก็จะเป็นผู้พิจารณาค่ะว่าจะได้รับการบริจาคอวัยวะนั้นหรือไม่นะคะทั้งนี้ผู้สูงวัยนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะอวัยวะอาจจะเสื่อมได้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ organdonatein.th ค่ะหรือ Facebook ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยหรือโทรไปที่ call center นะคะ1666ค่ะ1ชีวิตกำลังจะสิ้นไป8ชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นมาร่วมสร้างสังคมแห่งการให้เพื่อให้ชีวิตที่ดีกว่าด้วยการให้อวัยวะในยามที่ไม่ได้ใช้เพื่อสร้างชีวิตใหม่ค่ะค่ะขอพักฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ค่ะเรากลับมาช่วงท้ายของรายการนะคะก็จะเป็นสาระน่ารู้อีกเรื่องนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะคะวันนี้เราจะมารู้ทันโรคกระจกตาโก่งภัยเงียบที่ส่งต่อการมองเห็นค่ะค่าสายตาที่เปลี่ยนเร็วหรือว่าการต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องปกติของคนสายตาสั้นหรือสายตาเอียงนะคะแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคกระจกตาโก่งค่ะภาวะที่เส้นใยคอลลาเจนอ่อนแอกระจกตาบางลงแล้วก็โก่งนูนผิดรูปนะคะก็จะส่งผลให้การมองเห็นเนี่ยมันจะเบลอๆบิดเบี้ยวหรือว่าใส่แว่นแล้วไม่ชัดเหมือนเดิมค่ะสาเหตุและปัจจัยนะคะของโรคกระจกตาโก่งก็คืออันแรกเลยค่ะก็คือการขยี้ตาแรงๆหรือว่าขยี้ตาบ่อยๆนะคะภาวะภูมิแพ้ที่ทำให้คันตานะคะแล้วก็ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้ภูมิแพ้เป็นสาเหตุทำให้ขยี้ตาเป็นประจำนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็คนในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคกระจกตาโก่งนะคะแล้วก็โครงสร้างกระจกตาบางหรือว่าอ่อนแอกว่าปกตินั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับสัญญาณเตือนของโรคกระจกตาโก่งนะคะที่ควรสังเกตเลยก็คือค่าสายตาที่สั้นหรือว่าค่าสายตาที่เอียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทำให้ต้องเปลี่ยนแว่นเนี่ยบ่อยกว่าปกตินะคะรวมไปถึงมองเห็นภาพซ้อนภาพเบลอหรือว่าบิดเบี้ยวนะคะหรือถ้าหากเป็นตอนกลางคืนนะคะก็จะเห็นเป็นแสงฟุ้งหรือว่าแสงกระจายค่ะรวมไปถึงว่าถ้าหากมีอาการต่างๆเหล่านี้แล้วใส่แว่นก็ยังมองเห็นไม่ชัดอันนี้ก็ให้สงสัยว่าจะเป็นเรื่องของโรคกระจกตาโก่งได้นะคะซึ่งสำหรับการตรวจและแนวทางการรักษานะคะก็คือการใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษค่ะรวมไปถึงการรักษาด้วยการฉายแสงเพื่อชะลอการโก่งของกระจกตารวมไปถึงการใส่วงแหวนพยุงกระจกตาและการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตานั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะหากพบว่าค่าสายตาเปลี่ยนเร็วหรือว่าหากต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยผิดปกติควรจะพบจักษุแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจประเมินอย่างละเอียดค่ะ
0: ค่ะก็ขอฝากกิจกรรมการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาของสภากาชาดไทยให้กับทุกท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการผลิตพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กระทรวงพาณิชย์เชิญคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง20มิถุนายนนี
3: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มิถุนายนนี้เนื่องจากสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอม9พื้นที่ใกล้เคียงเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำหรือคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือคลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2และเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรหากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่โทรสายด่วน1555สวิสาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่เร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์คลองแม่ข่าเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองแม่ข่าน
4: ายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายมิติตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดางทรและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2ถึง10ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและอุปกรณ์บริเวณถนนสีปิงเมืองถึงถนนมหิดลรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะที่2ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลานถึงถนนระแกงและช่วงสะพานลำคูไว้ถึงถนนเวียงพิงตลอดจนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการตัดหญ้าขุดลอกดินกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำและลดการอุดตันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวบนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรพร้อมเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการย้ายหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งหวังให้ประชาชนริมคลองแม่ข่ามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าว ณรนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกันยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ซึ่งทางรายการนะครับก็มีข่าวสารที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีแนวเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการเตือนในวันนี้นะครับ14มิถุนายนก็จะมีฝนตกต่อเนื่องก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการคาดการสภาพอากาศในวันที่14มิถุนายน2569นะครับว่าประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกสะสมในระยะนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงของ12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตร

จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารานะครับก็ได้มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเตรียมที่จะส่งน้ำในช่วงของฤดูฝนในปี2569นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569นี้นะครับซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราก็ได้มีการเตรียมส่งน้ำในช่วงของฤดูฝนในปี2569เริ่มส่งนะครับวันที่20มิถุนายน2569ตามมาตรการหากมีฝนในพื้นที่หยุดส่งน้ำนะครับแล้วก็เน้นย้ำพื้นที่เสี่ยงท่วมเสี่ยงน้ำแล้งซึ่งทางด้านของนายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารานะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงแผนส่งน้ำฤดูฝนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราในปี2569นะครับก็ได้มีการวางแผนส่งน้ำทั้งสิ้น 108.717 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนหลักแล้วก็เขื่อนฝั่งขวานะครับก็จะมีการส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่20มิถุนายนจนถึง22ตุลาคม2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 46.163 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนฝั่งซ้ายส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่24มิถุนายนจนถึง14พฤศจิกายน2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 62.553 ล้านลูกบาศก์เมตรหากเกิดกรณีน้ำแล้งและน้ำท่วมพื้นที่ใดนะครับมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำก็สามารถที่จะประสานมายังโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยบรรเทาภัยแล้งทั้งอุทกภัยในพื้นที่สำหรับในฤดูฝนปีนี้นะครับจากการประชุมผู้ใช้น้ำกลุ่มต่างๆก็ยังคงมาตรการเช่นเดียวกับการส่งน้ำในฤดูฝนนะครับปีที่แล้วนะครับก็จะใช้น้ำฝนเป็นหลักซึ่งหากมีฝนตกในพื้นที่ก็จะหยุดการส่งน้ำในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำพื้นที่เฝ้าระวังที่เสี่ยงน้ำแล้งนะครับซึ่งก็มี10ตำบลในพื้นที่2จังหวัดรวม5อำเภอได้แก่ตำบลหนองแยงอำเภอสันทรายตำบลสำราญราษฎร์ตำบลแม่คือตำบลเชิงดอยตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดตำบลต้นเปาตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิตำบลสีบัวบานตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนและพื้นที่เฝ้าระวังหลักเสี่ยงเกิดอุทกภัยซึ่งก็มี6ตำบลใน2จังหวัดรวม5อำเภอได้แก่ตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงและตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงนะครับตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิและก็ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อให้อปทและก็กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันเฝ้าระวังด้วยนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารานะครับที่ได้มีการประชุมผู้ใช้น้ำเตรียมส่งน้ำในช่วงของฤดูฝนในปี2569โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับไปติดตามในเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและก็การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ากันนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและก็แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการเร่งในการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อที่จะป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียแล้วก็การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและก็สวยงามเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองแม่ข่านะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศร นะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมเพื่อจะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อที่จะเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและก็ป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับโดยที่ประชุมก็ได้มีการรายงานความก้าวหน้าและก็การดำเนินงานในหลายมิติตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดาธรและก็การก่อสร้างเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2ถึง10ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถที่จะสร้างประโยชน์และก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนนะครับทั้งนั้นพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและก็ติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและก็อุปกรณ์บริเวณถนนสีปิงเมืองมหิดลรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะที่2ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลานถึงถนนระแกงและก็ช่วงสะพานลำคูไหวถึงถนนเวียงพิงตลอดจนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับก็ได้มีการเร่งดำเนินการตัดหญ้าขุดลอกดินกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อที่จะเปิดทางน้ำและก็ลดการอุดตันอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานในด้านของการจัดการที่อยู่อาศัยในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามบริเวณหลังแขวงเมงรายนะครับก็ได้มีการปรับแผนการทำงานใหม่เพื่อให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้นะครับก็มีความคืบหน้าในด้านการจัดการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดหาพื้นที่รองรับแล้วก็สำรวจพื้นที่ทำสิทธิ์การอยู่อาศัยซึ่งก็เป็นการบูรณาการแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนอกจากนี้นะครับทางจังหวัดก็มีแผนที่จะจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวบนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรพร้อมเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรองรับครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการย้ายหรือว่าปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งหวังนะครับให้กับประชาชนริมคลองแม่ข่าที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่านะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับไปติดตามในเรื่องของทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของความปลอดภัยขยายเครือข่ายนะครับเฝ้าระวังอาชญากรรมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ประจำปี2569นะครับเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนผู้นำชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและก็ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวรวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิ์การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการสร้างความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงนะครับแล้วก็มีเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ยังคงเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมในหลายมิติซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านของความปลอดภัยและก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศความปลอดภัยจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันนะครับก็มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันปัญหาอาชญากรรมจะสามารถที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวและก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดและภูมิภาคซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการเสริมความปลอดภัยขยายเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

รับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการซักซ้อมเสมือนจริงนะครับเตรียมที่จะรับการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกจากอีโคโมสนะครับระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้นะครับซึ่งทางด้านของนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพิชัยเลิศพงอดิศรนายกอบจเชียงใหม่และนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการนำส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกร่วมกันประชุมซักซ้อมเสมือนจริงร่วมกับนายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมสระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นะครับซึ่งการประชุมนะครับเพื่อที่จะเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ลำดับขั้นตอนการตรวจประเมินและก็แนวทางการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรองรับคณะผู้ประเมินที่จะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นะครับซึ่งในส่วนของแหล่งมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ประกอบไปด้วยวัดสำคัญ7แห่งและก็กำแพงเมืองที่ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยนะครับซึ่งทางที่ประชุมนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็เตรียมข้อมูลเอกสารความพร้อมของพื้นที่ให้ครบถ้วนเพื่อให้การตรวจประเมินนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะท้อนถึงคุณค่าและก็ความโดดเด่นของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ก็จะเป็นการก้าวสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตโดยมีประเด็นสำคัญนะครับก็คือแผนบริหารจัดการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมมาตรการด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ของพื้นที่กันชนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแล้วก็โครงการพัฒนาในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องของที่มีการนำเสนอจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะประเมินเป็นแหล่งมรดกโลกหนักนะครับจากอีโคโมสนะครับระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ด AI ฟรีเสริมทักษะแรงงานยุคดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้า

0: ื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ
3: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ด AI ฟรีเปลี่ยนคนเขียนโค้ดสู่ผู้จัดการโปรเจกต์เสริมทักษะแรงงานยุคดิจิทัล
4: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยเปิดฝึกอบรมฟรีหลักสูตร AI Assisted Coding Fundamental รุ่นที่2เพื่อเสริมความรู้ด้าน AI และการเขียนโปรแกรมยุคใหม่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลมุ่งเน้นการเรียนรู้การใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดการแก้ปัญหาพัฒนาโปรแกรมการสร้างเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงประยุกต์ใช้พรอมต์เอนจิเนียริ่งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาผลงานจริงและต่อยอดสู่การเป็นผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีได้โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเพียง25คนฝึกอบรมระหว่างวันที่4ถึง5และ11ถึง12กรกฎาคมณสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเขตดินแดงกรุงเทพมหานครผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรโดยมีกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่24มิถุนายนผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Facebook สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลนิตยาคุณสิมรายงาน
2: จังหวัดศรีสะเกษจัดแรลลี่ตะลุยภูมะเขือชูประวัติศาสตร์ชายแดนควบคู่การประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟสินค้า GI ขึ้นชื่อ
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอกันทรลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินชมรมแลนลี่ไทยและภาคีเครือข่ายจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแลนลี่ชมของดีศรีสะเกษตอนตะลุยดินแดนภูเขาไฟไปภูมะเขือเริ่มปล่อยขบวนรถที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายวิชิตไตรสรณกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนพร้อมรถยนต์เข้าร่วมแรลลี่69คันเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คพอยต์ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์และอำเภอขุนหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไป17นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
10: ไม่ดีหรอกมั้ง
11: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
9: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
11: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
9: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
11: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
9: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
11: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊งเพ่
12: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยฝ่ายมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อนัดวันเจรจาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยฝ่ายมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อนัดวันเจรจาน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่าขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียได้รับทราบเรื่องแล้วและได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรตรวจสอบรายละเอียดเป็นการเร่งด่วนแต่ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดรับเจรจาเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียยังติดภารกิจแต่คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยก็ได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วกระทรวงเกษตรก็พร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีและวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะได้เรียกกรมประมงเข้ามาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นกันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติมุ่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน
7: นางสาวพัชเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีเพจภูเก็ตไทม์โพสต์ข้อความระบุมีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศได้ทุกระดับโดยยืนยันการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานทั้งนี้ถึงแม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ของกรมการปกครอง ระทรวงมหาดไทยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมแก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศ
8: นางสาววาทนีเฮงชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังได้จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการปลูกหม่อนและสร้างให้คนรุ่นใหม่เป็นทายาทหม่อนไหมทั้งนี้โครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเป็นโครงการที่กรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้และอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนมีอาชีพที่มั่นคงหลังจบการศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนได้มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพด้านหม่อนไหมและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศให้คงอยู่ต่อไปสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
0: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
4: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
5: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
4: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พวกคอนแล้วพวกคอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
7: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมแล้วก็มีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนะคะรวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวกับคนทุกช่วงวัยด้วยฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงทางช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญค่ะท่านผู้ฟังคะการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทยพระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงพระราชวงศ์ชั้นสูงหากแต่ทรงเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำงานด้านกฎหมายความมั่นคงการทหารและการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนชีพเจ้าฟ้าที่ทรงเลือกลงมือทำงานตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหลากหลายบทบาทเป็นทั้งนักกฎหมายอัยการนักการทูตผู้แทนประเทศไทยในเวทีสหประชาชาติผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงข้าราชการทหารพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงนำความรู้กลับมาพัฒนางานยุติธรรมของประเทศอย่างจริงจังมีด้านความมั่นคงแล้วก็มีบทบาทใกล้ชิดกับทางการที่จะได้สนพระทัยเรื่องของหลักนิติธรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดการค้ามนุษย์ความมั่นคงชายแดนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลพระองค์ทรงทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและองค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งเหล่านี้ให้กำลังพลจำนวนมากเคารพรักพระองค์ก็คือการที่พระองค์ไม่ได้ทรงงานอยู่เพียงเบื้องหลังพระองค์เสด็จเยี่ยมหน่วยทหารหลายพื้นที่ทรงติดตามงานด้านความมั่นคงด้วยพระองค์เองและทรงรับราชการในหน่วยทหารรักษาพระองค์จนได้รับพระราชทานยศนายพลในกองทัพไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นการที่จะได้ดูนะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ต้องขังสตรีเด็กและกลุ่มเปราะบางพระองค์ทรงผลักดันแนวคิดความมั่นคงของชาติไม่ได้เพียงอาวุธหรือกำลังทหารแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แนวคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับในเวทีสหประชาชาติและทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องในด้านการพัฒนาระบบยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้นมรดกที่พระองค์ทรงฝากไว้แม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรค์สู่สวรรคาลัยนะคะสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือแบบอย่างของความเสียสละความรู้ความสามารถการอุทิศพระองค์เพื่อชาติและยึดมั่นในหลักนิติธรรมค่ะพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านความมั่นคงที่ทรงสร้างไว้จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยตราบนานเท่านานค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมชวนออกแบบชีวิตผ่านมนุษย์ต่างวัยเฟส2026ที่จะเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็ยกระดับผู้สูงวัยให้เป็นการสร้างศักยภาพแล้วก็มีการหนุนคนไทยที่จะได้สร้างสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดพื้นที่ชวนทุกคนมาออกแบบชีวิตที่ยืนยาวอยากมีคุณภาพในวันที่โลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยทางด้านสสส.ก็ได้มีการดูเกี่ยวกับสังคมที่ตอนนี้อยู่ระดับสุดยอดเขาเรียกว่าเป็นการคาดการณ์ว่าในปี2576สัดส่วนของผู้สูงอายุจะพุ่งสูงขึ้นเกือบ1ใน3ของประชากรทั้งประเทศจากรายงานของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าคนไทยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้นจากการพัฒนาทางด้านการแพทย์และคุณภาพชีวิตโดยอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่78ปีแบ่งเป็นชาย73ปีแล้วก็เพศหญิง80ปีนะคะแต่ว่ามีช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีเพียงช่วงอายุ67ถึง70ปีก็เลยส่งผลให้ต้องเผชิญกับปัญหาความเจ็บป่วยในช่วงเกือบ10ปีสุดท้ายของชีวิตซึ่งความท้าทายในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ยืนยาวจึงไม่ได้อยู่ที่จำนวนของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวแต่ก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุนะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับมนุษย์ต่างวัยสร้างเสริมความรู้รอบด้านสุขภาพเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุโดยเน้นการเพิ่มช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคมผ่านเครื่องมือและก็นวัตกรรมที่หลากหลายนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เพิ่มความสุขรวมถึงสุขภาพดี 2,400 แห่งทั่วประเทศแล้วก็ผู้สูงอายุทั้งในกรุงเทพมหานครรวมถึงทางภูมิภาคด้วยนะคะผลักดันให้มีข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับการขยายอายุการทำงานที่เหมาะสมปรับบ้านให้ปลอดภัยลดการหกล้มผ่านเครือข่ายสถาปนิก17มหาวิทยาลัยทั่วประเทศการสื่อสารผ่านแคมเปญสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40การเผยเคล็ดลับอายุยืน100ปีและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงการเสริมสร้างเรียนรู้การมีส่วนร่วมการมีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติสร้างเสริมให้คนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพอยู่ดีมีสุขมีศักดิ์ศรีตลอดตนการใช้ชีวิตในช่วงที่สำคัญนะคะซึ่งตอนนี้เองก็มีทางด้านผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยปีนี้เนี่ยมีการจัดงานขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะเชื่อว่าจะมีเรื่องของการรวมตัวไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงวัยนะคะจะเป็นการรวมตัวของคนทุกวัยเลยที่ต้องร่วมกันเตรียมงานนะคะดูแลสุขภาพวางแผนการเงินพัฒนาทักษะซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดพื้นที่กลางสำหรับประชาชนภาคธุรกิจภาครัฐผู้สนใจทุกกลุ่มได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วก็ค้นหาคำตอบว่าเราจะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้เป็นชีวิตที่แข็งแกร่งมั่นคงแล้วก็มีความสุขในแบบของตัวเองได้อย่างไรนะคะทั้งเรื่องของช่วงเวลาที่มีคุณภาพสร้างกำลังสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานหรือช่วงชีวิตที่มีความมั่นคงทางการเงินมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตช่วงเวลาในการปรับตัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ช่วงเวลาที่มีความสุขใช้ชีวิตอย่างสนุกและมีเป้าหมายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มาดูเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนให้เข้าไปร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะ

เราเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคี

รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมาสู่ช่วงท้ายของรายการ Family Time ค่ะที่บอกกล่าวกันถึงเรื่องของการเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมที่เป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นสังคมผู้สูงอายุรวมไปถึงสร้างเครือข่ายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจรวมที่จะมีการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกช่วงวัยด้วยนะคะมาพูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของงานมีทั้ง7โซนด้วยกันค่ะเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจมีความรู้มีเทรนด์ใหม่ๆจากสปีกเกอร์กว่า50ท่านมีการเวิร์กช็อปพื้นที่ฝึกทักษะในด้านต่างๆเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงมีนิทรรศการเปิดพื้นที่สร้างความเข้าใจความหมายของคำว่ามากกว่าการที่มีอายุยืนหมายถึงชีวิตที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสุขมีพื้นที่ที่พบปะเพื่อนใหม่ที่จะเรียนรู้จากคนต่างวัยรวมถึงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการรุ่นใหญ่ที่เป็นต้นแบบของการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีพื้นที่ที่บริการตรวจสุขภาพฟรีด้วยพื้นที่โชว์สินค้าและบริการที่ช่วยออกแบบชีวิตตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นงานนะคะงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026ซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ฟรีที่ www.zipeventapp.com นะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมหรือการเข้าไปดูออนไลน์ได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของมนุษย์ต่างวัยเฟส2026หรือแอดไลน์ที่แอดมนุษย์ต่างวัยเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะสานพลังสร้างเครือข่ายที่จะรับมือกับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดรวมถึงจะเป็นการชวนออกแบบชีวิตผ่านช่วงวัยต่างๆแล้วก็หันเข้ามาได้เรียนรู้ได้เข้าใจความห่างระหว่างวัยกันด้วยค่ะวันนี้ต้องนำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เหล่าอดีตสืบหีดตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัณฑยศผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความเชื่อของชาวล้านนาซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องของต้นกล้วยซึ่งชาวล้านนานะครับก็นิยมในการปลูกกล้วยบริโภคกล้วยจึงเป็นความผูกพันกับกล้วยมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับและที่สำคัญและน่าสนใจก็คือความเชื่อเกี่ยวกับกล้วยมากมายที่เฮาจะอู้ในเรื่องนี้นะครับการปลูกกล้วยในคัมภีร์พิษณุถามนางธรณีก็ได้กล่าวถึงข้อห้ามในการปลูกกล้วยนะครับว่าการปลูกกล้วยหามเฮือนก็คืดหมายความว่าการปลูกต้นกล้วยไว้สองด้านในลักษณะขนาบตัวเฮือนนั่นเป็นอัปมงคลปลูกกล้วยตีนเตาไว้บ้านก็คืดหมายความว่าปลูกกล้วยตีนเตาหรือกล้วยตีนกุไว้ในบ้านก็เป็นอัปมงคลปลูกกล้วยไว้ใต้บ้านใต้เฮือนก็คืดก็คือปลูกต้นกล้วยไว้ทางที่ใต้ของเฮือนก็จะเป็นอัปมงคลนอกจากนี้นะครับโบราณก็ยังห้ามปลูกกล้วยใกล้ตัวเฮือนโดยเชื่อกันว่าหากใบกล้วยปกคลุมถึงหลังคาหรือว่ามีเงาบังเฮือนเมื่อใดก็จะก่อเกิดความเสื่อมเสียเมื่อนั่นหัวกล้วยก็ไม่ถึงหักหรือว่าเงาของต้นกล้วยเฉพาะส่วนที่เน่าเชื่อกันว่าเป็นยารักษาโรคเฮือนของสุนัขหากนำส่วนนี้ไปคลุกกับกรรมฐานบดละเอียดทาผิวหนังสุนัขก็จะมีผลให้สุนัขหายจากโรคเรื้อนได้ส่วนที่ยังคงสภาพอยู่และยังบ่เน่าและนิยมเอาไปทาแล้วก็ทุบหนังหน้ากลองที่หุ้มใหม่ก็จะช่วยให้หนังขยายตัวและก็มีความเหนียวคงทนถาวรตุยนะครับนอกกล้วยในพิธีกรรมมงคลต่างๆนะครับที่ต้องการความหมายของความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญสืบชะตาเพื่อที่จะสืบต่ออายุเป็นต้นสิ่งที่คาดบ่ได้ก็คือนอกกล้วยนอกจากนี้หนึ่งในพิธีห้ามฝนที่ได้ผลก็คือการฮือแม่ไม้เปลือยกายไปปลูกกล้วยกลางแจ้งโดยฮือนำนอกกล้วยไปปลูกลงดินในลักษณะเอาหัวส่วนปลายฝั่งดินเอาส่วนโคนจี้ขึ้นฟ้าลักษณะของต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยก็เป็นต้นไม้อาถรรพ์มีคุณสมบัติในการคมอาคมคนที่มีอาคมจะมานิยมเข้าไปดงกล้วยเพราะเกรงว่าอาคมขลังในกายจะเสื่อมถอยยิ่งผู้ใดไปเตะตีชกต่อยต้นกล้วยด้วยความขนองยิ่งเห็นผลทันตาซึ่งมนตราต่างๆในกายก็จะเสื่อมอิทธิฤทธิ์ลงและในส่วนของพิธีห้ามฝนห้ามลมพายุหากเกิดฝนกระนำพายุพัดแรงโบราณท่านนิยมเอามีดปลายแหลมไปเสียบกับต้นกล้วยหื้อปลายมีดทะลุจี้ไปในทางที่ที่มีลมพัดมาเชื่อกันว่าพายุจะอ่อนแห้งลงและสงบลงในที่สุดนอกจากนี้ยังเชื่อกันนะครับว่ากรณีมีงานมงคลต่างๆบอกว่าจะเป็นงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่แต่งงานเป็นต้นงานดังกล่าวหากแกงยวกกล้วยเลี้ยงดูแขกจะทำให้เกิดความฮักความสมัครสมานปองดองเป็นอย่างดีเพราะว่าท่อนยวกมีเส้นใยอันเปรียบเสมือนสายใยฮักสายใยใจเชื่อมโยงกันและกันตลอดไปกาบกล้วยกราบกล้วยมักมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในงานพิธีกรรมและสิ่งที่ขาดไปได้ก็คือสตวงหมายถึงกระบะหรือว่ากระทงที่ทำจากกาบกล้วยสำหรับใส่เครื่องบัตรพรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบกล้วยก็ดูเหมือนจะเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติไปโดยปริยายนอกจากนี้นะครับในแง่ของพลังแห่งการคมมนตราซึ่งโบราณท่านห้ามเอากาบกล้วยมาประดิษฐ์เป็นหมวกสวมศีรษะจะทำให้อาคมเสื่อมเพราะว่าอำนาจของกาบกล้วยการกล้วยนะครับหลังจากที่ใจมีดกรีดเอาใบตองออกไปใช้ประโยชน์แล้วนะครับละอ่อนก็ชอบนำก้านกล้วยไปเล่นบ่าวทำเป็นมากก้านกล้วยขี่เล่นและหากเล่นเสร็จหรือว่าบ่มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นชาวล้านนาก็จะมีการตัดเป็นท่อนทิ้งไปด้วยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่ถูกผีโพรงหรือว่าผีสือเข้าสิงมักจะใช้ก้านกล้วยพุ่งข้ามหลังคาของเจ้าของบ้านที่ไปพบเห็นพฤติกรรมของตนขนาดออกหากินอันจะมีผลให้เจ้าของบ้าน
พบกับความวิบัติถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุดและแหมอย่างหนึ่งนะครับเจ้าล้านนาก็มีข้อห้ามบ่ฮึ่งเอาก้านกล้วยฟาดหรือว่าตีถูกร่างกายกันเพราะเจอกันว่าคนที่ถูกฟาดหรือว่าตีจะประสบภัยทางสุขภาพเกิดอาการอ่อนแรงเจ็บป่วยแล้วก็เสื่อมถอยด้านคุณไสยอาคมดังนั้นจึงต้องตัดก้านกล้วยเพื่อบ่ฮึ่งมีผีโพงหรือว่าผีสือได้ใจงานส่วนใบกล้วยนะครับในด้านคุณไสยทางเมตตามหานิยมมักนำใบกล้วยตีบนะครับไปลงอาคมพร้อมเขียนชื่อคนที่ตนฮักแล้วนำไปพับเก็บไว้ใต้หมอนใต้ฟูกที่นอนหรือหื้องัวกินหรือว่าเผาไฟเอาขี้เถ้าคุกเข้าหื้อสุนัขกินอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะหวังผลให้เกิดผลสำเร็จทางเมตตามหานิยมนอกจากนี้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่ได้สอนว่าหากชายหนุ่มอยากทราบว่าหญิงสาวใดเป็นทายาทของตระกูลผีกะหรือไม่ก็ให้เอาใบตองกล้วยงำเครือก็คือใบตองที่ยื่นออกไปให้ร่มเงาแก่เครือกล้วยโดยให้มองหลอดผ่านใบตองดูหญิงสาวที่ว่าหากเห็นมีลิงสองตัวคอยเข้าเคลียเลียใบหน้าหญิงสาวก็แสดงว่าเป็นทายาทของผีกะผลกล้วยนะครับคนที่ถืออาคมขลังก็จะมีข้อห้ามนะครับบ่ฮึ่งหลอดต้นกล้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นกล้วยที่มีผลออกเป็นเครือและก็มีใบตองกล้วยงำเครือเพราะเชื่อกันว่าอาคมจะเสื่อมถอยในส่วนของผลกล้วยก็มีลักษณะเป็นเครือมักนิยมใช้เป็นเครื่องสักการะในพิธีไหว้ครูคู่กับพร้าวเครือหรือว่าทลายตาลเครือสำหรับผลแก่ที่จะนำไปบ่มฮึ่งสุกท่านก็จะฮื้อไหว้วานแม่มันก็คือคนต้องแก่นะครับมาลูบคลำก่อนนำไปบ่มเชื่อกันว่าผลกล้วยนั่นจะสุกเหลืองงามน่ากินนะครับและก็โบราณยังห้ามคนที่มีครรภ์หรือว่าคนต้องกินกล้วยแฝดเพราะเชื่อกันว่าจะทำฮื้อมีลูกแฝดซึ่งคลอดยากและก็เลี้ยงยากนอกจากนี้นะครับผลกล้วยสุก1ลูกกับข้าวเหนียวสุก1ปั้นก็ห้องว่าข้าวปั้นกล้วยหน่อยยังเป็นเครื่องประกอบพิธีผูกข้อมือบายสีสู่ขวัญของเจ้าล้านนาแห่มตุยนะครับส่วนปีกล้วยนะครับในส่วนของปีกล้วยนั่นล้านนาก็มีความเชื่อหลายประการนะครับบอกว่าจะเป็นการนำเอาหัวปีเข้าพิธีอุปสมบทเพิ่มอายุการเอาหัวปีประกอบพิธีกับศพคนตายคลอดลูกความเชื่อเรื่องของปีกล้วยออกกลางลำกล้วยมีหัวปีหลายหัวมียอดหลายยอดตลอดถึงข้อห้ามในการใช้ปีประกอบอาหารเลี้ยงแขกในพิธีอุปสมบทกรณีที่นาคมีอายุบ่ครบ21ปีบริบูรณ์ก็จะนำปีกล้วย1หัวเข้าพิธีเพื่อเป็นเคล็ดว่ามีอายุเพิ่มขึ้นมาแห่ม1ปีโดยอาศัยเสียงพ้องว่าปีซึ่งคนล้านนาจะมีการออกเสียงคำว่าปีเสียงเดียวกับคำว่าปีด้านการฝังศพโดยเอาศพของคนที่คลอดลูกตายแต่รกยังติดอยู่ในต้องก่อนฝังต้องฮื้อหมออาคมขลังนะครับพาต้องเอาหกออกมิฉะนั้นนะครับวิญญาณของผู้ตายก็จะกลายเป็นผีดุเที่ยวหลอกหลอนผู้คนบ่ยอมไปพุทธไปเกิดในการพาเอาหกออกนะครับก็มีวิธีปฏิบัติ2วิธีก็คือพาศพเอาหกออกโดยตรงและวิธีพาปีกล้วยตานีแทนการพาศพเฉพาะวิธีพาปีกล้วยนั่นหมอ ก็จะนำปีกล้วยตานีมาเสกแล้วก็วางบนต้องศพจากนั้นก็ใช้เคี้ยวอาคมพาปีออกเป็น2ส่วนใช้ปลายเคี้ยวแค่เอาหยอดของปีกล้วยที่อยู่ในส่วนกลางโดยสมมติว่าเป็น6จากต้อง

ต้นกล้วยเดียวมีหัวปี 2-3 หัวปลีกล้วยออกกลางลำมียอด 2-3 ยอดทั้งหมดนี่ห้องว่าวรุณะอุบาทบ่ควรนำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดสำรับข้อห้ามในการใช้ปีประกอบเลี้ยงแขกนั่นเชื่อกันว่าปีเป็นส่วนสุดท้ายหรือว่าเป็นที่สั้นที่สุดของต้นกล้วยการนำอาหารที่ปรุงสุกจากหัวปีมารับประทานร่วมกันก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายชิงชังกันจนต้องสิ้นสุดความมีไมตรีต่อกันในที่สุดแสงกล้วยนะครับแสงตรงกับภาษาไทยแปลว่าโคตรได้แก่หินที่เกิดในสัตว์หรือว่าต้นไม้มีอนุภาพด้านคุณไสตามชนิดของโคตรแสงกล้วยก็เป็นโคตรที่เกิดในต้นกล้วยมีสีขาวคุณมีอนุภาพด้านความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์และก็เมตตามหานิยมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับต้นกล้วยบางอย่างนะครับก็ยังคงเชื่อกันอยู่แต่หลายอย่างนั่นเลือนลางไปเพราะวิถีชีวิตของคนล้านนาปัจจุบันก็มีความสัมพันธ์กับต้นกล้วยน้อยลงองค์ความรู้ต่างๆก็พลอยที่จะลดความสำคัญตามการเวลาไปนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของต้นกล้วยนะครับที่เป็นความเชื่อของชาวล้านนาแต่ละส่วนนะครับก็มีความสำคัญแล้วก็มีความเชื่อต่างๆนะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นข้อมูลนะครับจากอาจารย์สนันธรรมธิสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

รับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ทางรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ำนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความฮักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์นะครับเชิญติดตามรับฟังกันนะครับ

ับกราบสวัสดีเจ้าพี่ในน้องผู้ปิ่นที่ฮักทั้งหลายทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังฮับฟังข่าวห้ำกำเมืองประวัติชีวประวัติของพญาพมโวหารกวีเอกแห่งล้านนาไทยทั้งนี้เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีของคนเมืองบ้านเฮาว่าเฮามีรัตนกวีแก้วแห่งล้านนาหรือปราชญ์แห่งล้านนาของเฮาที่ท่านได้ฟังนี้จะเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ผลงานของพญาพมนักข้าวทั่วภาคเหนือเอาใจเป็นแบบอย่างในการแต่งนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในไอ้อย่างต่างๆคำว่า3ตัวเหลียว7ตัวเตียวกำลังกำหน้านั่นแหละครับได้เอาเป็นตัวอย่างแต่ฟังข้าวไปทุกรายการทั่วภาคเหนือก็บ่มีไผมาเล่าผลงานของพระยาพมโวหารคือจบคือเสี่ยงแห่งกรรมจะได้แล้วใจนะครับฉะนั้นในตอนนี้ต่อบอกว่ากรรมข้าวห้ำนางจมนั่นแหละครับจมหาเมียฮักตีหนีภาคจากเมืองลับแลไปอยู่ไปเมื่อไปอยู่ที่เมืองแป่จะไปตวยหาก็บ่ได้จะโดนไอ้อย่างครับโดนโทษนะครับเจตนากรรมจ่าบ่แล้วก้อยฟังเตอะแก้ววิตูนไอส่วนจักบอกน้องตี้ข้องใจผวนตามขบวนอวนน้องหากแซงบ่ใช่ว่าตัวใจจักฟู่แก้งคอสายหอมแปงล่ำปิดอย่าฮือสูญหายเป่าดายวอดมิดขอนิดนั่งตั้งใจฟังฮือตัวน้องกึดแต่นี่คืนหลังฮักแก่มจังมีไหนจิ้มค่าปี้หวังฮักตัวสืบยาวไปหน้าจนจีวามิ่งมวยกันใจจมยิงบ่หลงลิงช่วยเปื้อนช่วยด่วนได้ป่าหยัดบ่กึดฮอดเก้ากำเราจ่ากันนับเปล่าเปิบยันบะจงเจ็ดข้องเมื่อสองจ่ากันตีในหอห้องปี้จำกำนายบะทิ้งบะใจเสียขวยลงตวยลิ่งจิ้งบะติ๋งว่าฮือสายาญาเมื่อน้องฮักแก้วสอบจะตากิตตนาเล่ากำตุกเจ้าปี้ยังเหลียวจ๋าตอบกำน้องเน่าว่าอดทนเอาเถอะน้องเต็มว่าเขาจ๋าอย่ากล้าจมฟ้องอย่าปังตอบถ้อยเนื้อในจักเกิดโกธะด่าตอกันลายเป็นตีอับอายปี่น้องเจ้าบ้านท่านจักจ่าขวัญ นินตาเล่าต้านอย่าจ่ากำพางล่วงล้ำก็พี่น้องพิษกันเหมือนผ้าฟันน้ำอย่ากำผูกมั่นตือเวนเปิกนั้นน้ำหากปลาเป็นเอาน้ำใสเย็นช่วยเปิกจิงเสี่ยงพี่น้องพิษกันเหมือนผ้าขี้เมี่ยงเต็มฝนแล้วหากตึงมีเจ้าน้องรักจุงอดขันตีฮือแปลงใจดีเหมือนน้ำตังห้าหายเสียหายปางอ่อนจังดีปางล่าก็หูมีมาปะล่าอย่าถือไผดีอย่าตือไผจ้าจังเป็นเมฆฟ้าป่ามัวก้อยอยู่ตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงใดใบบัวเปียงอันนี่พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับมีความหมายมากๆสำหรับนักข้าวหรือเป็นคำสอนที่ดีจึงจักสมและจมกู้ฟันเจื้อนั้นหากสมควรฮือนายล่ำปิดล่ำเปิงหันหวนตามขบวนปี้ไข่ที่ถ้อย
คือแฝงใจหวานเป็ดตาลศูนย์อ้อยศูนย์ใส่ตวยมะทุอโกธาอย่าฮือป่วนปุหลอนเกิดฮือก็คือบันเทานะครับคือว่าโคตรเนี่ยก็คือมันปุขึ้นมาถ้าหลอนเกิดฮือก็คือบันเทาไปว่าอย่างอีก็คือโคตรนะครับพี่ฟู่น้องแม่ป้องแขนเหล่าเมื่อตักซ้อนเผานั่งชิดแนบใกล้อ๋อเมื่อนั่งตักกันนั่งชิดแทบใกล้ลำพันสอนเมื่อนอนปางใต้แม่ตามันในตึกเมื่อตึกเมื่อคืออิงกันจะได้นะครับคำว่าตึกเมื่อเจ้าจีบัวตองเจือลองกึดเตะยามก่อนกี้เหมือนมีปี่ฟู่น้องแก้วสอนน้ำปีหลายวาทีตักเตือนว่าห้ามกำติเตียนสังสำเนียงจมซ้ำย่อมเคยมีทั่วทิศกำพิษหูบ่สู้วอนมิตรย่อมมีตัวห้องสันดานถ้วยและจ้อนเครื่องครัวสงสารบ่มีวิญญาณยังหู้ถูกต้องเป็นคำสอนที่ดีนะครับฟัดฟอกกันเสียงดังคิงคองแหงแตกในลั่นจัดปุถุชนคนเฮาเข่งคัดจักกว่าอันเปียงใดก้อยอดเตอร์น้องเจ้าเปื่อนวอนใจเนื้อเล่งกึดไปกำตุกหนึ่งป้อเล่งกึดไปกะกำกึดกะเล่งป้อนะครับมันกะป้อไปติกๆเจนมันเจมีแต่ตัวแม่คำปั๊บห่อหากยังมีบ่ไรตกตาจนเป็นคนท่านใจย่อมมีตัวห้องเด่นเด่นกันผัวเก่าน้องบ่มาทำเข็นบ่เป็นคนเด่นดังอี้เนอเจ้าเพราะผัวยิงเมามัวมืดเศร้ามาแปดตานายรูปละรูปไล่รูปมันน่าจะเป็นรูปไล่นะไล่รูปมาละตังจมฮือจมยอบยุบไล่ลุบนะครับไล่ลุบมาละตังจมฮือหายฮือจมยอบมุบศูนย์ฝุ่นหญ้าเปอะปงหลอนผัวเก่าน้องบ่ปลาฮือหลงบ่ได้ทะลงกำตุกดังอีบาลิบาฮิบาหานะครับปลามาแต่นี่ถมถอกเทใส่น้องบัดใจนี่กินอิ่มใส่เลี้ยงต้องใจนี่ย่านย่องตามตานทำตานบัดใจนี่ซื้อมากปูอาหารการบุญกุลบ่มีสักคอเป็นหนี้สินเพราะยาฝิ่นห่อของขินเดิมบ่ค้างนะครับนี่พญาพรหมมันจมลำพึงลำพันถึงว่าผัวเก่านางจมเนี่ยนางจมนี่เป็นแม่ห้างอีเดนอกนะผัวเก่านางจมเนี่ยเป็นติดฟินติดยาติดเหล้าติดฟินเนี่ยเป็นหนี้เพราะอันนี้มันจะเป็นหนี้เพราะเอามาเลี้ยงกินเลี้ยงต้องบาดใจนะครับเยาะหยอกคือนางจมเหตุสักหน่อยเลยนั่นก็ครับเป็นหนี้สินเพราะยาฝิ่นห่อของขิ่นเดิมปอบค้างปีนล้านแหวนแก้วแขนรีดมั่งซ้ำเสียเครื่องย่องจอมตุยเฮือเจ้าน้องฮักคิงบางล่างสวยจุงกินตานตุยหยาดน้ำส่งให้ผัวขิ่นเตรียมใจจักหาไหนได้ปี้ไข่ฟู่นายดังนี้เป็นกรรมส่งท้ายสอนนางปุ้นปลายตัวน้องแม่ฟันดำมีตะลิเกียดย่อแก้มอายไข้หัวแก้มชดคดคิงขยายมาจ่าฟู่ใจสมัยสมัยตังข้างกำบอกควรจ่าป้อยมากล่าวอ้างปุ่นเหยื่องเบื่อกำฟู่แต้อดกำโศกา
จนโป้บ่แป้ซ้ำเก็บกาวย่อแถมมาบักที่ไรกำฟู่กำจ๋าคนเอามาเจียนจ๋าที่ทวนกำบอกวนจ๋าก็มาฟู่ต้านปุ้นดีลำคาญแต่ตักขอวานดักเสียฮือเย็นเงียบพักปอมีหวังอันใจดีตัวมันมวยบิดรับจิตเป็นผีก็พอดีสมหุ่นน้ำหน้าไว้อย่างอันครับฉะนั้นตามกรรมที่พญาพรหมแต่งนั้นแสดงว่าผัวเก่าของนางจมนี่เสียชีวิตไปแล้วที่ติดฝิ่นติดยานั่นนะครับโอ้พอว่ามันบ่ตายปุ้นปลายตัวข้าจักเป็นอะไรไปไข่หูพี่จำทำบุญกุศลทรงยู่ผลเพื่อกว้างตัวมันเต้าเว้นไว้แต่รับฝันหันจุคืนวันตอดตาลน้ำเข้าวังเป็นพัดใจไปนิปานเจ้าผันวันเอาหลังน้ำหยาดน้ำไปตัวเองนะครับว่าผัวจังไรอย่าได้จวบซ้ำฮือพุทธขาดด้วนสูญไปตกยากตุกเป็นข้าน้ำใสเพราะตัวมันไปซอกหาใส่ข้าดาบเลยปืนตั้งผืนแผ่นผ้าก็ขนออกมาจ่ายใจปิ้นปักผมน้องจมน้องของจมน้องไทยเป็นเครื่องแต่งย่องเดิมมาจนปอเสี่ยงซ้ำหลอดเหลือแต่อัตตาเพราะผัวปาลาข้ามขัวผ่อยบ้างตายเป็นผีหนีไปจากข้างจิตวิญญาณระงับตัวมันบัดตายวอดวายสิ่งทรัพย์ดับวอดเสี่ยงเงินคำบัดเดียวเดี๋ยวนี้พี่มาครับจำตกแต่งทำกุศลส่งให้ปุ่นดีคัดใจคัดคอกว่าใบมาเจ็บดวงไทยแห่งน้องเนมจักกินเสียท่านแควนอิ่มต้องบะโจงเจ็ดข้องอะไรปลายปั่นน้องบ่ข้องติดใจจะเตรียมไปเหมือนของเก่าบังน้องหวังเอาตัวปี้เป็นตีจ้างเป็นชัดเงาบังหล่มลับพอคิดเอ็นดูน้องผู้อาภัพยามหอดแห้งหิวลมเพราะตัวน้องนี้เป็ดงัวตกตมคืองัวตกลมนะตกตมนะครับตกขี้เปิดนะตัวน้องนี้เป็ดงัวตกตมนึ่งประรมนึ่งจมลงใต้มีแต่ดินกัดกินบ่ได้ตายตาเล็งดายละไว้ลวดหิวหนอยากหญ้าใบไม้หอมเปิดแห้งในปงมนุษย์ลุ่มฟ้าโลกลาตั้งโค้งไผ่บ่ทะลงกำตุกเต่าข่ายามเมื่อเป็นดีหากมีเก้าป้าแฝงตัวมาบัดจ้าจะตาลงพันพงปีหน้าบะเหลียวพอหน้ามาใจเปิ่งปี่เจ็บต้องเปิ่งน้องเจ็บใจกึดสั่งอันใดใจตันติบเสี่ยงนิ่งกึดกันยิ่งหมองยิ่งกองกันยิ่งเมี่ยงมาหันแต่เรียมปี่ไทยเสมอเหมือนโพไซกิ่งไม้อันมีห่มกว้างหนาใบขอเปิ่งอยู่ปื้นฮือจื่นบานใจไม้โพสไลล่างไกวกิ่งเกิ่งนี่มีความหมายมากนะครับกันลมมาตีกับบล่างหนีเวิ้งเตี้ยงสมกับเคิงแห่งน้องนายช่างนายจ้างจ๋าจ้างต้านปากป้องเหมือนนกต่อตั้งขันคูกำฟู่น้องปุ่นม่วนวอนหูปุ่นเอ็นดูบ่เจ็บแสบใหม่พี่ก็คดตัวไหลมาอิงแอบใกล้ใจในดีจุ่มย้อยพี่ปิงปั้งขวานายปิงปั้งซ้ายเมาะม่อยหน้าเจยจุ่มหอมกินเก้าละลำเมากวนกลมพี่เกี่ยวกอดจมดมสองฝ่ายแก้มน้องยังยื่นปั่นยื่นปั่น
มากซุปปูเล่ม2ยินดีลงตัด2กมเกียวบตุมตอดซัด2ลงด้วยปิยาความฮักนะครับปิยาปี้จริงสั่งน้องตีข้องสายตาเมียมิ่งชายาหัวใจปี้ข้องนายจงสถิตนั่งนิดอยู่ห้องปี้ขอลานายตีฮักจักไปทวงถามลูกนี่ยังนักหลายแห่งบ้านหลายเฮือนเจ็ดแปดมื้อก่อนนั่นไปเตือนเขาบ่บิดเบือนข้ามรับจักให้กันกลับมาหาจะอาจกลับกัดกันกลับมาจัดหาคือได้เขาเป็นมอนไทยลูกก้ากุ้นเคยกันเมินนานพร่ำจ้าสวนเลือนบ้านเสียนสวนเวียกบ้านเฮือนมีการปี้ทุละกิจจะเติงขี่เคิงขี่ของอันใดมีเอาสั่งก็ได้ไว้ใจกันเหมือนหันในไส้ฝูงมอนใจหมู่นี้บ่ฟู่ตอแหลเสื้อนเชหลีกลี่บ่โกงซ่อนปิ้นหนีกรรมพี่จ๋าสั่งน้องแม่มอนตาขำลายเยื่องหลายกรรมสั่งแน่นตึแน่นตึกแน่นโจนแหลกแล้วซ้ำจำตื่นเขี้ยวแค้นสองนอต่อตาคือสั่งน้องไว้ว่าแล้วว่าแถมอย่างนั้นนะครับปี้ไปบ่เหินเมินนานพ่ำจ้าปออดอยู่ท่ารอฟังแม่นเขากล่าวย่อว่าฮือลุ้นหลังเมื่อปี้บ่ยังอย่าหล่นลอนใหม่เต็มเขาจักขายสืบไปเหนือใต้ก็ตามดวงไทยอย่าค้านน้องอย่าเสียใจมองไม่เหี่ยวม่านก็สุดตีอันนายเงินคือพัดผ่อนไว้บ่ใจนานเหินเต็มทีเมินกลางเดินต้องเต่าสักกึ่งเดือนปลายบ่ได้เนื้อเจ้าร่างสมกำเหล่าไฟคิดแต่เขาว่าพญาผมละนางจมไว้บ้านนะครับสั่งไว้แน่นหนาแล้วจะไปทวงเอาเงินที่เขากู้เขายืมมาอย่างไปนั่นแหละครับตามปี้คาดหมายใจใจล่ำปิดจักกินกว่าอันสักวันจักไปเล่งลัดสหัสสกันถามทวงมันท่านี่คือใดยังมีอยู่หลายญาติยายเหนือใต้ได้กำลายมือจื้อไว้กันถามบ้านเหนือบ่ได้มาใจยังเขาฝ่ายใต้ก็คงมีปายปั้นน้องอย่าได้มองสีของปี่ล่างมีเหมือนของเก่าเจ้าทอกชิสังนะครับเงินตะก่อนผลใจเป็นเงินทอกนะครับทอกชิสังจานจานายน้องเน่าของจายมีเปื้อเลอะปี้จักเอามาท่านปอเติกเตอร์จนเปื้อนเล่าต้านลือเมืองเงินมีเปื้อเลอะอ่อนไหวครับเต็มสามเต้านี้คิดแตนบ่เปลืองเจ้าสลีเปะเจ้าสีแปลงเมืองย่าเหยื่อปี้ต้านจะไปเหยื่อปี้ต้านนะครับเต็มตัวอยู่ไก่ใจยังอยู่บ้านปี่ไปบ่นานเนิ่นจ้าสั่งเมียไว้นะครับกึ่งเดียวกึ่งเดือนเดียวจักเหลียววาดว่าคือน้องอยู่ท่ารอเล็งปี่ฟู่น้องวอบ่อายขามเก๋งญาติคนนักเลงขนหูปอหินนะครับร้อนว่าบ่สมลมขอหนุ่งสิ้นมานาเตียวดินยกย้ายก็แปลว่ากำอู้ของพญาพรมตี่จมหานางจมนั่นบอกว่าถ้าปี่บ่ทำตามกำอู้นี่จะขอไปนุ่งสิ้นเหี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลอนเขาโคมเหงเต็กเต๋งว่าให้ก็ตามแต่อันเป็นไป
คงจักปนตุกสุขสบายใจพี่ขอลาไปตั้งใจหมิ่นเมี่ยงไปทวงถามเขาเต็มบ่ได้เสี่ยงก็ตามที่มันค้างไว้พอได้กลับมาเมากุ้มพอใจก็จักรีบพายมาเร็วกันสั่งแล้วลงจากเกหาเพาะตามมักกาผ่านสวนลัดบ้านลงไปหาหมู่จูมกู้ต้านอันเป็นเปื้อนต่างปี่ไทยตีวันอติวัดดอกซักตีวัดดอกซักต้านนาต้านน้ำชื่อไว้อยู่หนฝ่ายใต้หลวงเมืองอยู่ใต้เมืองหลวงเมืองตกวันพวกเจ้าแม่แพ้สีเหลืองลัดต้งนาเฟืองตวยไปฟู่ข้าตี้หัวขัวสุดปากกองตั้งหน้ากลางตางเตียวเที่ยวลัดไล่นาเดียวขั้นกันกับวัดน้องไปบอกต้านวาตาว่าบัดเดี๋ยวนี้น้องตวยมาหาจักปรึกษาดูด้วยลายกี่เบามันเตียวมาหาผู้จ่าน้องเน่าว่าขอไทยเอาแต่ตักลูกมันงามน่ะทารามดีฮักขาวต่ำตุ้ยคนหญิงลูกเป็นคนหญิงจักมาอยู่แต่เป็นแน่เป็นจริงบ่อประวิงต้วงติ่งไตเต้าบ่อป้ายบ่อหนีต่อเต้ากุ้มเท่าขอเอาไปไถ่ไว้ลูกมันงามกำลังดีใจกลัวอื่นผู้เอาไปกันปี่ไทยหากยังเปิงใจยักขอเงินไปไถ่มาไว้ท่าปี่ยังเหลียวถามซื้อความไปหน้าอีจันตาดูน้องฮักเจ้าเปื้อนจ๋าฟู่ข้าแค้มคักจ๋าสืบอันหลายแสงนะครับว่าเต็มอีนั่นมันเตียวมาแฝงกล้าตัวบ่แปงปอคดไทยได้สามตำลึงเป็นเงินบาทใต้ตามมันไปบอกสั้นจักเอาวันใดก็ได้วันนั้นติเสียอันแต่โลกาเป็นเปียที่ร้ายเกิดในอัตตากันได้กินยาคงหายหอมแห้งผู้จ่าสังบ่สู้ดังแจ้งเสียงบ่แห้งฝืดกัดอ๋อนางเป็นพญาตุยนะครับแต่เอามายาก็คงจะหายอยู่คนไว้ครับปากเสียงอัดเหมือนมีเยื่องยัดบังเกิดขึ้นในสวงหูดังก็ยุบเพดานก็ขวงเป็นฤทธิ์สีดวงหูดังยุบบูบีเป็นเพดานโบนันก้านะครับผู้จ่าสั่งเสียงดังอุอีอุอีการงานดีกู้เจือตั้งการทำงานก็ดีตีกู้เจือเนี่ยการสั่งบาเลมลังเรือการหูกไฟทำทอพี่เหลียวฟู่น้องแม่คำสมอคือยุดลังโลตี้นั่นคอยท่าจักไปปรึกษาน้อยกาเปื่อนข้าพี่จ่าฟู่นายตี้นั่นปรึกษากันฮือหันที่สั้นตามแบบเบ้าโบราณจ่าลงตัดจักหันเป็นการหวังสืบยาวนานต่อเต้ากุ้มเท่าพี่ได้ปงใจวางคอเชื่อเจ้าหวังใจนายเราบ่คดฟู่จากันด้วยลายไทยคดกับหมู่บ้านนาปงกันปี่ฟู่แล้วจึงคว้าเอาถงจกล่วงลงในถงหมากเจ้าเอาถงขาวถงเงินน้องเน่ามาไขเตดูอ่านนับซ้ำเอาเงินกลมบาทใต้ใส่ทับของขิ้นค่าหอมลงเอาเงินใส่ซุกจกในลืบถงปงใส่มือลง
มอบอัพคือเจ้าไปไทยถอนเอาตัวอีคำเบาคำนักคำเบาฟู่สั้นตัวปี่ติเตือนฮือเจ้าวันนั้นขอน้องขวาดแจ้งในไทยนายคิดแล้วปี่บ่ขืนใจเหตุว่าดวงไทยหัวใจร่วมควันน้องกึดว่าหรือปี่ก็อือว่าอันบักคัดดวงใจน้องจันเฮาฟู่กันตีหันวันนั้นลายเยื่องอันวาตาอู้กันหลายเรื่องทีเดียวละครับเจ้าน้องจันยังเงื่อนเลียวจ๋ากับกาวิดายามนั่นต่อหน้าว่าหลอนพระสงฆ์ยังถงกับข้าขอกิตตนาสั่งไว้ตัวน้องจักโตปอฮือได้ใจบ่ฮืออื่นผู้คนใดขอพี่น้อยอย่ารีบเร็วใจใหม่ตำแดงก็ควักฝันเสี่ยงคือจะแบ่งถงฮือจะจะแบ่งพ่อตอโถงฮือนะครับแลบเลิงดีสีใสเดียนเกียงน้องตกแต่งดาไว้พร้อมอย่างอีเป็นต้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักขับปัญญาพรมห้ำหิห้ำไห้ขี้เก่าขี้หลังที่เคยอู้กันไว้กับนางจมนะครับก็ฟังตอนหน้าต่อไปกันแล้วกันนะครับว่ามันจะห้ำหิห้ำไห้ไปอย่างใดแถมตัดท้อต่อว่าในข่าว4บทนั่นจะได้ล่ะครับก็มองเอก่อนเนาะก็ต่อกันต่อไปโชคดีมีความสุขครับ

นี่ก็เป็นข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยพ่อครูอำนวยกรัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: กรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอย่างเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและให้แจ้งส่วนราชการต่างๆในการที่จะไปร่วมเฝ้าในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรได้มีการดูแลรับผิดชอบในเรื่องของรูปแบบพิธีแล้วก็การจัดสร้างพระเมรุมาตรและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับในส่วนของ UNODC ได้มีการออกแถลงการแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับโดยมีการยกย่องในเรื่องของพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคในระดับสากลด้วยนะครับโดยสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงพระทัยสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้นะครับ UNODC ยังได้ระบุ ด้วยนะครับว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นได้สร้างมรดกอันยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปด้วยและในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วยครับ
4: ท่านผู้ฟังคะขณะที่บรรยากาศที่ศาลาสหทัยสมาคมตลอดทั้งวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหทัยสมาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะโดยประชาชนเดินมาจากทั่วทุกภูมิภาคมายังศาลาสหทัยสมาคมนะคะทั้งนี้พระราชวังสำนักพระราชวังค่ะเปิดให้ประชาชนร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะในเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยสามารถเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งคนไทยขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนส่วนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดหน้าพระลานบนถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปค่ะส่วนหน่วยงานต่างๆก็ออกมาให้ความอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางนะคะที่จะเข้าไปสักการะถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเช่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะเตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายให้บริการประชาชนที่จะเดินทางทั้งสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูนะคะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพแล้วก็ได้จัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษด้วยค่ะส่วนขสมกจัดระบบบริการรับส่งฟรีสำหรับระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1สถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.ก็เปิดบริการอาคารจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดคือสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีบินบุรีค่ะรฟม.กำชับให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วงจัดพื้นที่ก่อสร้างสำหรับรองรับการจราจรให้คล่องตัวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนนะคะเช่นเดียวกับภูมิภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตก็อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังในระหว่างนี้ถึงวันที่16มิถุนายนนี้นะคะโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะก็เปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในส่วนของภาคใต้ที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ก็ได้จัดพื้นที่จอดรถบริเวณอาคาร X Terminal รองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินการเดินทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางพร้อมทั้งดูแลประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะด้วยค่ะโดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้นะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะปรับแผนให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมโดยให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ยืนยันถึงความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหาในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ
5: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นั้นสำหรับพระ พิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมก็จะมีเตียงสวดพระอภิธรรม2เตียงสวดด้วยกันนะครับเตียงสวดพระอภิธรรมที่1นั้นเป็นพระจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับบทสวดนั้นก็จะเป็นบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบไปด้วยบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังนะครับและบทพระธาตุคาถานะครับส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระจากวัดอนงคารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งนะครับได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีนะครับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปเพื่อจะได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมไปด้วยพระจริยวัตรอันงดงามนะครับและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจได้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตา
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในขณะนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับแล้วทรงกราบในขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินในขณะนี้ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับ

ผู้ฟังครับที่จบไปนั้นเป็นการสวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมจากเตียงสวดพระอภิธรรมทั้งสองเตียงนะครับเตียงที่หนึ่งนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเตียงสวดที่สองเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนุคารามนะครับซึ่งทำนองที่สวดเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นทำนองกะทำนองเลื่อนและก็ทำนองลากสุ่งนะครับส่วนเตียงที่สองนั้นจากวัดอนุคารามเป็นการสวดทำนองกะนะครับซึ่งบทสวดต่างๆนั้นในเตียงพระพิธีธรรมเตียงสวดที่หนึ่งเป็นบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระกถาวัตถุและพระปัฏฐานนะครับส่วนบทที่สวดของเตียงที่สองของพระพิธีธรรมจากวัดอนุคารามเป็นบทพระวิพังแล้วก็พระปัฏฐานนะครับแล้วก็จะมีบทพระอภิธรรมใหม่คือเหตุโคตชกะและก็สัญโยชนะโคตชกะครับนี่คือบทการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมทั้งสองเตียงนะครับเตียงที่หนึ่งจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเตียงสวดพระอภิธรรมที่สองจากวัดอนงคารามนะครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้วนั้นในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับคือพระภูษาโยงถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเป็นศพของบุคคลทั่วไปสามัญชนก็คือสายศีลนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อถือของทางพระพุทธศาสนานะครับว่าการที่จะให้ผู้วายชนผู้ตายได้รับบุญจากการสวดและจากการทอดผ้าไตรและก็ต่างๆนานานั้นจะต้องทอดลงบนสายศีลหรือทอดลงบนภูษาโยงพระภูษาโยงนี้และพระภูษาโยงก็จะลากโยงจากพระโกศพระศพนะครับมายังบริเวณด้านหน้าของอาสน์ที่สวดพระพิธีธรรมที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะครับโดยพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธีธรรมพระพิธีธรรมทั้ง8รูปประกอบไปด้วยเตียงสวดที่1จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมพระมหาประจวบยุตโยโคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนี่คือทั้ง4รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเตียงสวดที่1ครับเตียงสวดที่2ประกอบไปด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธิระปัญโยพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาขโมจากวัดอนงคารามเตียงสวดที่2ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์นะครับจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในลำดับต่อ

0: จะได้ทรงกรวดน้ำครับ
1: ยะถาวาลิวาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติเอจิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถา

ติเลกะวัสสะสะตังชีวโตอาติเลกะวัสสะสะตังชีวโตอาติเลกะวัสสะสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวลัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ทำการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถวายพระพรลาตอนนี้ออกจากอาสสงฆ์นะครับซึ่งพระสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือพระธรรมวชิระปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรองเจ้าคณะภาค7นั่นเองครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ลงจากอาสสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันไปตามพระอิสริยยศนะครับดังจะมีการอาราธนา2สำรับสำหรับพระ4รูปนะครับมีการผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนครบกำหนด100วันนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังของพระโกศพระศพนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปครับ
1: ครับสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาขออภัยครับสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับสำหรับในส่วนของเบื้องหน้าพระโกศนะครับมีเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เสื้อสกราดสีแดงพร้อมหมวกยอดและสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงฉลองพระองค์นี้นะครับเมื่อครั้งทรงปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ทรงพระดำเนินเคียงข้างพระราชยานในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะครับโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นราชองครักษ์คู่เคียงขนาบข้างพระราชยานคู่ขนานไปกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยตลอด26ปีแห่งเส้นทางในการรับราชการอาหารก็จากร้อยตรีหญิงจนสู่พลเอกหญิงพิเศษนะครับก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับโดยอีกหนึ่งบทบาทที่ได้เห็นกันนั้นก็คือทรงปฏิบัติราชการทหารในหน่วยรักษาพระองค์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานกว่า26ปีด้วยกันนั่นเองนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติราชการทหารนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจควบคู่ไปกับภารกิจด้านกฎหมายการยุติธรรมการพัฒนาสังคมแล้วก็งานด้านมนุษยธรรมนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะการส่งเสริมหลักนิติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงผ่านข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Rules นะครับซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยและเส้นทางรับราชการทหารตลอดกว่า26ปีจึงเป็นอีกหนึ่งพระกรณียกิจที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะความรับผิดชอบแล้วก็การทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติในหลากหลายมิตินะครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและเป็นพระกรุณาธิคุณที่ประสบกรณิกรจะน้อมรำลึกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านานครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปด้านหลังของพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสร็จสิ้นแล้วนั้นในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จต่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นนะครับมีการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ในส่วนของธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วก็มีการลดหลั่นกันไปตามหลากหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพนะครับมีการประดับพระโกศครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุ่มดอกไม้เพชรนะครับมีการประดับยอดพระโกศถัดลงมาก็มีกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลิวด้วยนะครับซึ่งในส่วนของปากพระโกศมีการร้อมห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่บริเวณเอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวหรือรอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ซึ่งในส่วนของพระโกศทองใหญ่นั้นนะครับรัชกาลที่1ก็สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีการโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ขึ้นไว้ด้วยนะครับสำหรับพระบรมศพของพระองค์เมื่อทำพระโกศองค์นี้สำเร็จแล้วได้โปรดให้เอาเข้าไปตั้งถวายเพื่อทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณนะครับและในปีนั้นเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพได้สิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่ทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนตั้งพระเบญจานะครับจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกครับจึงเป็นพระราชประเพณีในรัชกาลต่อๆมานะครับที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงทอดพระศพอื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพนั้นคราวนั้นออกพระนามพระโกศนี้นะครับว่าพระโกศทองคำกุดันแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎต่อมาในสมัยรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรมปักษ์สร้างพระโกศองค์หนึ่งขึ้นถวายในพุทธศักราช2443จึงได้ออกนามโกศที่สร้างใหม่นี้ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5องค์เดิมที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ออกนามว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1นะครับครั้นถึงรัชกาลที่9พระโกศทั้ง2องค์นี้ชำรุดด้วยใช้งานมาเป็นระยะเวลานานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระโกศทองใหญ่ขึ้นอีกองค์หนึ่งนะครับเมื่อราวพุทธศักราช2542ถึง2543โดยเชิญออกประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับเมื่อคราวประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นครั้งแรกและออกพระนามพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9พระโกศทองใหญ่ทั้ง3องค์สร้างจากไม้จำหลักลายมีรูปทรงแปดเหลี่ยมหุ้มทองประดับอัญมณีตลอดทั้งองค์พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง96เซนติเมตรสูง278เซนติเมตรส่วนพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง99เซนติเมตรสูง283เซนติเมตรมีองค์ประกอบหลัก3ส่วนนะครับที่สามารถถอดแยกจากกันได้นั่นก็คือฐานพระโกศเป็นฐานแปดเหลี่ยมประกอบด้วยหน้ากระดานที่มีลักษณะลาดเอียงขึ้นรองรับฐานสิงครับเหนือขึ้นไปเป็นท้องไม้ที่ขนาบโบลูกแก้วอกไก่ประจำหลักลายกลีบบัวนะครับปลายปากฐานพระโกศจำหลักลายกลีบบัวหงายตามชั้นเชิงต่างๆฐานพระโกศประดับด้วยกระจัง2แถวครับแถวนอกกระจังตาอ้อยแถวในกระจังเจิมองค์พระโกศสร้างแยกกันเป็น2ซีกเพื่อนำมาประกบกันเมื่อประกอบพิธในกับพระรองในนะครับโดยด้านนอกจำหลักลายกลีบบัวอย่างบัวกลีบขนุนเป็นกาบหุ้มซ้อนทับสลับกันจากด้านล่างขึ้นไป ด้านบนรอบองค์พระโกศส่วนด้านในปิดทองทึบนะครับมีกระบวนลายแล้วก็การประดับกาบพระโกศมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกาบพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1มีปลายเผยออกจากกันดูเหมือนจะถอดแยกกาบออกได้เป็นชิ้นๆ นะครับส่วนพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ปลายกาบแนบองค์พระโกศมากกว่าซึ่งก็น่าจะได้แบบอย่างมาจากกาบพระโกศกุดัดใหญ่นะครับขณะที่กาบพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9จำหลักลายประจำยามก้านต่อดอกประกอบและลายใบเทศอย่างละเอียดครับส่วนฝาพระโกศเป็นทำเป็นทรงมงกุฎในรูปทรงแปดเหลี่ยมขอบล่างจำหลักเป็นลายประดับพลอยถัดขึ้นไปเป็นเกี้ยวชั้นที่1เป็นบัวลูกแก้วจำหลักลายประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นนะครับถัดขึ้นไปจะเป็นชั้นเชิงบาทซ้อนลงลัดหลั่นกัน3ชั้นทุกชั้นจำหลักลายประดับพลอยมีกระจัง2ชั้นติดที่หลังบัวทุกชั้นนะครับโดยเหนือขึ้นไปเหนือบัวเชิงบาทชั้นสุดท้ายจะรองรับท้องไม้ยืดสูงจำหลักลายบัวประดับกระจกสลับพลอยรับส่วนยอดของฝาพระโกศที่เหลือครับโดยกล่าวคือในส่วนของเหนือท้องไม้นั้นนะครับเป็นเกี้ยวชั้นที่2ทำเป็นรูปบัวลูกแก้วจำหลักลายประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นในขณะที่ถัดขึ้นไปนั้นนะครับเป็นชั้นเชิงบาท3ชั้นเรียงซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปนะครับบัวเชิงบาทแต่ละชั้นจำหลักลายประดับพลอยติดกระจังที่หลังบัวตลอดทุกชั้นถัดขึ้นไปเป็นปลีต้นจำหลักลายกลีบบัวประดับพลอยปลายปลีต้นรองรับบัวลูกแก้วจำหลักประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นรองรับบัวคลุ้มเถา3ชั้นครับรองรับปลียอดซึ่งจำหลักเป็นลายฟันปลาและกลีบบัวหงายสลับกันเป็นฟันปลาเหมือนกับลายลงยายอดพระมหาพิชัยมงกุฎนั่นเองนะครับส่วนปลายปลียอดแหลมสำหรับ3ดอกไม้เพชรพุ่มข้าวปินพระโกศทองใหญ่ทุกองค์มีเครื่องประดับพระโกศในส่วนต่างๆด้วยซึ่งทำมาจากเงินนะครับจำหลักฉลุลายใบเทศประดับพลอยขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่มดอกไม้เพชรหรือดอกไม้เพชรพุ่มข้าวปินส่วนที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่เกี่ยวและชั้นเชิงบาดฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเราจะเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าดอกไม้ฝานะครับที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมนะครับที่เอวพระโกศประดับไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังการประดับพระโกศดังที่กล่าวมานี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามพระอิสริยยศของพระศพหรือพระบรมศพด้วยนะครับในขณะที่เบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นนะครับมีการเครื่องราชอิสริยยศด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารรักษาพระองค์จากหน่วยทหารรักษาพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการหมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพโดยมุมละ1นายนะครับในขณะที่ทหารที่ยืนทั้ง4นายจะยืนยามในท่าโรยปืนนะครับมีลักษณะก็คือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2จะมีการวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับในลักษณะที่ว่าคือคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในการสำรวมครับในส่วนของธรรมเนียมทหารรักษาพระองค์จะมีการยืนยามถวายพระศพก็จะมีการเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6ครับ
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีการต่างๆพระราชพิธีต่างๆนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุที่รับสัญญาในการถ่ายทอดเสียงนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังประสบกันนี้ก่อนจำนวนมากร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์4-1เกมคว้าแชมป์บาสเกตบอล NBA ครั้งแรกในรอบ53ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:05 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรสมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัพพัตตปดลเสวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:23 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรแอธลอน2026ณกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวของผู้บรรพชาอุปสมบทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าวเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาพระธรรมวินัยฝึกฝนและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อถวายพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประสบกรณิกรจำนวนมากร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางมาริสาครุฑแดงชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวรู้สึกเสียใจและตกใจเป็นอย่างมากจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะโดยเร็วที่สุดพร้อมกล่าวชื่นชมการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ให้การดูแลประชาชนเป็นอย่างดีทั้งนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความประทับใจในพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ป่วยและผู้ยากไร้
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: เช่นเดียวกันนายชัชวาลบุตรลาหะพันธ์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะโดยเร็วที่สุดหลังทราบข่าวเนื่องจากรู้สึกเสียใจและยังคงเฝ้าภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์ที่พระองค์จะทรงหายจากพระอาการประชวรพร้อมกล่าวว่าประทับใจในพระกรณียกิจหลายด้านอาทิงานด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมกีฬาการคุ้มครองสิทธิสตรีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยในฐานะประสบกรณิกรชาวไทยจะสานต่อพระปณิธานผ่านการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆอย่างต่อเนื่อง
5: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เลยมาวันนี้ก็เสียใจครับแล้วก็ตกใจเพราะว่าภาวนามาตลอดว่าอยากให้ปาฏิหาริย์มีจริงอยากให้พระองค์ท่านกลับขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
3: ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.โดยให้เข้าทางจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการฐานบกลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ
6: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณชุมชนประชากร3ชุมชนร่มไทรงามพัฒนาและชุมชนปู่เจ้าเสมียงพรายสะพานปูนเขตดอนเมืองกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ริมคลองอย่างยั่งยืนภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน98รูปจากวัดริมคลองเปรมประชากร12วัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบต้นไม้และพืชผักสวนครัวให้ชุมชนริมคลองรวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการจัดมหกรรมสินค้าชุมชนและสินค้าราคาประหยัดจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า60บูธรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนการสาธารณประโยชน์ฟรีเช่นตรวจสุขภาพและทันตกรรมจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนทำหมันและฝังไมโครชิปสัต ์เลี้ยงรวมถึงบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สมาคมอินเดียแม่สอดร่วมกับกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันโยคะสากล2026ร่วมบันทึกสถิติฝึกโยคะออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
7: ที่เมืองชอดสปอร์ตคลับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประนพคเนศกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันโยคะสากลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพกายและใจโดยร่วมกับสมาคมอินเดียแม่สอดและประชาชนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมวันโยคะสากลภายใต้แนวคิดโยคะเพื่อสุขภาพปัญญาและสันติภาพโลกการออกกำลังกายแบบโยคะเป็นวิถีแห่งการฝึกตนเองที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียซึ่งวัน

0: ร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอังกฤษสามารถสกัดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันสมีนอสสัญชาติแคเมรูนซึ่งเป็นกองเรือเงาของรัสเซียที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบอังกฤษโดยเรือลำดังกล่าวจะถูกกักกันและเฝ้าติดตามอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษระหว่างที่การสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ปฏิบัติการปราบปรามในครั้งนี้ดำเนินการตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จพร้อมเป็นการเตือนไปยังผู้ที่สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งอังกฤษจะไม่ยอมให้กลุ่มเหล่านี้มีที่ซ่อนตัวอย่างเด็ดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านเตรียมจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคามาเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีกำหนดการพิธีไว้อาลัยและขบวนแห่ในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านในวันที่4กรกฎาคมนี้ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองกุมซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาทางตอนใต้ของกรุงเตหะรานในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นจะประกอบพิธีศพครั้งสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในวันที่9กรกฎาคมและจะมีการฝังศพในวันเดียวกันขณะที่กฎหมายทั่วไปของศาสนาอิสลามกำหนดให้ฝังร่างของผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดหรือภายใน24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวมีการผ่อนปรนได้หากประเทศอยู่ในภาวะสงครามสมาคมสุตินารีแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือ JSOG รายงานว่าจำนวนการตั้งครรภ์ทารกแฝดโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ในญี่ปุ่นในปี2566พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการถึง 4,354 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ36เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนของสตรีที่ต้องการย้ายตัวอ่อนเพิ่มมากขึ้นโดยหวังว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาภายในจำนวนรอบการรักษาที่จำกัดภายใต้ความคุ้มครองของระบบประกันสุขภาพ JSOG กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งครรภ์ทารกแฝดอาทิการตั้งครรภ์แฝด2และแฝด3มีความเสี่ยงสูงสำหรับสตรีมีครรภ์โดยแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักการที่ควรย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพียงครั้งละ1ตัวเท่านั้นทั้งนี้ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่นครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการย้ายตัวอ่อนสูงสุดไม่เกิน6ครั้งสำหรับสตรีที่มีอายุต่ำกว่า40ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มเข้ารับการบำบัดการรักษาภาวะมีบุตรยากรวมถึงสตรีที่มีอายุตั้งแต่40ถึง42ปีสูงสุดไม่เกิน3ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้อากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไปอย่างสนุก0ต่อ2เกม20 22และ18 21คว้ารองแชมป์ไปครองศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดแรกทีมชาติออสเตรเลียพบทีมชาติตุรกีเกมนี้ครับซ็อกเกอร์รูเล่นเกมรับด้วยความเหนียวแน่นก่อนอาศัยจังหวะสวนกลับที่เด็ดขาดเอาชนะไป2ประตูต่อ0ประเดิมคว้าชัยในศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จพร้อมรั้งรองจ่าฝูงมี3คะแนนเท่ากับสหรัฐอเมริกาสำหรับเกมนัดต่อไปในกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียในวันที่20มิถุนายนเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนอีกคู่ตุรกีพบปารากวัยแข่งขันในวันเดียวกันเวลา5นาฬิกาส่วนในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก4คู่กลุ่ม E

0: เยอรมันพบกือราเซาเวลาเที่ยงคืนโกตติวัวพบเอลกวาดอร์เวลา6นาฬิกาและกลุ่ม F สวีเดนพบตูนิเซียเวลา9นาฬิกาบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศนัดที่5นิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์94-90ส่งผลให้ชนะซีรีส์4-1เกมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ53ปีนับตั้งแต่ปี1973กอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3เป็นการแข่งขันประเภทโฟร์ซัมปรากฏว่าคู่ของพี่น้องโปรโมโปรเมโมริยาจุธานุการและเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์ปี2021ทำอีเวนต์พาในรอบ3สกอร์รวมยังคงเป็น5อันเดอร์พา205แต่ขยับจากอันดับ16ร่วมขึ้นไปอันดับ7ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของทีม2สาวชาวเกาหลีใต้คิมฮโยจูและชเวฮเยจินทำสกอร์10อันเดอร์พา200ส่วนเนลลี่คอดาโปรมือ1โลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันหล่นจากอันดับ3ร่วมไปรั้งอันดับ13ร่วมหลังทำ6โอเวอร์พาสกอร์รวมเป็น4อันเดอร์พา206การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ณบริเวณสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในการแข่งขันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 74.6 กิโลเมตรเพชรลดามั่นคงนักกีฬาจักรยานเยาวชนดาวรุ่งจากทีมFisherman Fan กองบิน46พิษณุโลกทำเวลาไป2ชั่วโมง11นาที15วินาทีคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพลเรือเอกอภิวัตศรีวันธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมเปิดเผยว่าภายหลังได้มีการร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเกี่ยวกับรายละเอียดการส่งเอกสารยืนยันรายชื่อนักกีฬาไทยที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขันรายละเอียดชนิดกีฬาและอื่นๆให้ถูกต้องตามข้อบังคับเพื่อป้องกันปัญหารายชื่อตกหล่นหรือผิดหลักข้อบังคับซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬาแล้วขั้นตอนต่อจากนี้ทีมงานของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเก็บเอกสารกรอกข้อมูลรายละเอียดของนักกีฬาเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันภายในกำหนดเวลาที่เจ้าภาพระบุไว้สำหรับนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาโดยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น719คนจาก46สมาคมกีฬาโดยได้มีการประเมินความหวังในการคว้าเหรียญทองของนักกีฬาไทยไว้เบื้องต้นไม่ต่ำกว่าที่เคยทำไว้ที่เอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น58เหรียญแบ่งเป็น12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดง
1: จบอันดับที่8ของตารางสรุปเหรียญรางวัลรวมปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: การทำงานทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่อันที่จริงถ้าเราลองใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่าหนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอ ปัญญาและอุบายอัญชาญฉลาดที่เรียกว่าอุปายโกศลหรือกุศโลบายย่อมเป็นหนทางที่คนทำงานโดยเฉพาะผู้บริหารจำเป็นต้องมีอยู่เสมอกุศโลบายและคุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองสถานการณ์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ย่อมเป็นหนทางฉลาดที่จะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงและทำให้จิตใจมีความองอาจพระโอวาทประธานในการเปิดการประชุมสัญจรเจ้าคณะธรรมยุทธและคณะอนุกรรมการในคณะธรรมยุทธณวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวันที่11ตุลาคม2560

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับตั้งวงระหว่างคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเนี่ยพูดกันถึงเรื่องที่คนไทยต้องสนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตของเราแต่ก่อนนี้เราก็จะดูแค่เรื่องอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ไม่มี Wi-Fi นี่ก็เก่งกาจแล้วนี่อยู่ดีๆก็มีเรื่องของ AI เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหน้าที่งานการกันพอสมควรคุณวิกรมกรมดิษฐ์ตอนนี้ยังเดินทางอยู่ในจีนนะครับและผมเชื่อว่าคุณวิกรมเนี่ยขณะเดินทางอยู่ในจีน2เดือนกว่าแล้วเนี่ยคงจะเห็นนวัตกรรมจีนที่น่าทึ่งที่บางทีก็น่าตกใจเพราะว่าไปเร็วมากโดยเฉพาะ AI ที่เอามาสร้างอะไรแต่มีอะไรที่แข่งขันกับทางอเมริกาจนได้ฉะนั้นคุณวิกรมบอกว่าวันนี้เรามาคุยเรื่อง AI น่ากลัวขนาดไหนหรือว่าเราต้องอยู่กับมันอย่างไรเพราะว่า AI มันจะเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนโลกพลิกผันโลกคุณวิกรมกับผมก็น่า70กว่าผมก็จะ80อยู่แล้วเนี่ยนะก็เห็นโลกมาหมดตั้งแต่โทรศัพท์ยังต้องวางโต๊ะยังต้องหมุนติ้วๆอยู่เลยนะครับพิมพ์ดีแต๊กๆๆเนี่ยจนถึงวันนี้อยู่ดีๆ AI มาบอกมันทำแทนอะไรเราได้มากมายแล้วมันมาช่วยเราหรือมันจะทำลายเรากันเนี่ยคุณวิกรมก็เลยตั้งประเด็นนี้ครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับที่วันนี้ผมก็กลัว AI นะเพราะว่าไปในโรงงานเนี่ยของ TCL
1: ครับ
2: เมื่อไม่กี่วันก่อนเพราะว่า TCL เขามาซื้อที่เราไปแล้วก็จะไปทำแอร์นะไปทำแอร์โอ้ปรากฏว่าโรงงานใน TCL นี่แทบจะไม่เจอคนเลยนะ
1: ไม่มีเลยโอ้เขา
2: จะไม่เจอเธอคน
1: เขาใช้อะไรเขาใช้ AI ใช้หุ่นยนต์แล้วเหรอ
2: ใช่แล้วก็มืดอีกตั้งหากผมยังแปลกใจว่าโรงงานนี้ทำไมประหยัดไฟเขาบอกไม่ใช่เพราะว่าไอ้ AI มันไม่จำเป็นต้องมีไฟไปส่องหน้าเขาบอก
1: ประหยัดไฟไป
2: ประหยัดไฟผมถามว่าคำว่าประหยัดไฟนี่เพราะอะไรเอ่ยเขาบอกก็ AI ไม่ได้ใช้
1: ไม่
2: ใช้แสงสว่างเขาบอกว่า AI ไม่มีตาAI มีแต่สมอง
1: มีเหร
2: อสมองมันดีใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปใส่เข้าไปในใส่ความคิดเข้าไปแล้วก็ใส่ระบบเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นอยู่ก็คือมันลงและโรงงานมันมืดไปเลย
1: มืดไปเลย
2: โอ้มืดแล้วก็ในโรงแรมก็เหมือนกันนะในโรงแรมตอนนี้เขาก็ใช้คนน้อยน้อยแล้วก็ใช้ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยทำไมล่ะวิ่งไปก็วิ่งมาวิ่งทำอะไรไอ้ตัวไอ้หุ่นกระป๋องอ่ะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าลิฟต์ตรงนั้นตรงนี้เอ๊ะผมก็แปลกใจนะอย่างกับเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ก็นั่งเครื่องบินนะมาที่เมืองชิงเต่าปรากฏว่าพอเข้ามาเมืองชิงเต่าขึ้นมาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เท่าไหร่ครั้งก่อนนี้ผมไปที่กวางตุ้งนะไปที่กวางโจวปรากฏว่าคุณลิชัยเชื่อไหมว่าผมมองหาเจ้าหน้าที่มองหาไม่เจออีเล่นอีเล่นอีเล่นใช้หุ่นยนต
1: ์
2: ผมก็แปลกใจนะทำไมคนจีนเขาก็ต้องเยอะต้องแยะมีคนเขามากมายเขาไปใช้หุ่นยนต์ทำอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: มันประหยัดกว่าแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ต้องแข่งกับอเมริกาอย่าลืม
2: คือวันนี้เขาก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครหรอกมึงเขาประหยัดอย่างเดียววันนี้คือประหยัดโรงงานก็ประหยัดวันนี้โรงงานเขาบอกว่าใช้หุ่นยนต์นี่ไม่มีวันหยุดนะแล้วก็ไม่มีโอทีทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาวันนี้ควบคุมต้นทุนแล้วจะลดการผลิตเพิ่มการผลิตก็ได้เต็มที่ผมก็ชักเริ่มปอดๆเหมือนกันนะคุณธวิชัย
1: ปอดว่ายังไง
2: คือวันนี้ไปที่ไหนมันก็มีแต่หุ่นยนต
1: ์
2: ไปที่ไหนมันก็มีแต่ AI นี่
1: ใ
2: คุณวิชัยนี่ผมก็เคยถูกหลอกมาหลายครั้งแล้วนะ
1: ถูกหลอกว่า
2: เอาไอ้สแกมมิ่งสแกมเมอร์อะไรที่ชอบเอาหน้าผมกับหน้าคุณวิชัยไปหลอกให้ชนมาลงทุนไอ้พวกนั้นก็ไม่ใช่ AI หรือ
1: ใช่
2: เขาก็ใช่ไหมเออนี่ผมก็ถูกหลอกมาแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นทูตด้วยเป็นทูตจีนนี่แหละคนหนึ่งเออเขาก็เคยบอกผมนะว่าแม่เขาเนี่ยถูก AI หลอกบอกเขาบอกแม่บอกว่าเออเนี่ยไอ้หลานลูกชายยูนะมันโทรมาหาว่ามันไปชนคนเนี่ยอาการสาหัสตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยกำลังให้แม่โอนเงินให้ไอ้แม่ก็โอนไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเองโอนให้ข้าหน่อยได้ไห
1: ม
2: ตกใจเลยนะว่าทำไมเออทูตตกใจเลยเป็นไปได้ยังไงที่ไม่ลูกชายเขาไม่โทรมาหาเขาทำไมลูกชายโทรไปหาอาม่าเออปรากฏว่าทำไมเขาก็เอ๊ะไม่แน่ใจเขาบอกเดี๋ยวผมเช็คดูเขาก็โทรไปหาลูกชายลูกชายบอกโนผมกำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศ
1: เ
2: อออันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้มันน่ากลัวนะเออนี่เออพอพูดถึงหนังนี่ก็อาม่าอาม่ากับจดหมายรัก
1: ใช่
2: โอ้โหตอนนี้นี่ดังมากเลยนะคุณวิชัย
1: ครับ
2: รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้โด่งดังเพราะหนังอาม่ากับจดหมายรักเนี่ยแหละ
1: โอ้ใช่
2: คนเจอผมเห็นผมมาจากเมืองไทยเนี่ยเขาก็ถามเฮ้ยอยู่รู้เรื่องอาม่าคนนี้ไหมผมบอกผมยังไม่ได้ดูเลยคุณวิชัยดูหรือยัง
1: เรื่อง
2: อาม่ากับจดหมายรัก
1: เป็นเรื่องเก่าใช่ไหมเรื่องที่เคยเป็นเรื่องอาม่าที่เป็นชีวิตคนจีน
2: เขียนจดหมายแล้วก็เป็นจดหมายที่เขาก็บอกไปแล้วเขาก็เขียนพูดถึงสิ่งที่ทำไมอ่ะคนแต้จิ๋วเขามาที่เมืองไทยไงเออแล้วตอนนู้นสมัยก่อนแล้วก็เขียนจดหมาย
1: จดหมายจากเมืองจีนใช่ไหมจดหมายจากเมืองจีนใช่ไหมนะใช่ดัง
2: เป็นหนังที่ดังมากผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ในประเทศจีนนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะว่าคนเขาตกงานเยอะคุณธีชัย
1: คนจีนนะ
2: โอ้โดยเฉพาะตอนนี้เด็กๆที่จบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยวันนี้ผมก็เจออยู่คนหนึ่งนะเขาพาผมไปดูที่โรงงานรถยนต์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาจบมา2 ปีแล้วแล้วตอนที่เขาได้งานนะเป็นเพราะเขาเรียนนะท็อปรู้สึกว่าท็อป2หรือท็อป3เนี่ยของห้องนะถึงจะได้มีงานทำเขาหางานไม่ค่อยได้ละบอกว่าเพราะอะไรอ่ะก็นี่ไงก็ AI นี่แหละคนจีนก็เมื่อกี้ที่พูดว่าในโรงงานเขาไม่ใช้คนละเพราะว่าเห็นผลก็อย่างที่ว่าเนี่ยฉะนั้นคนจีนกำลังตกงานคนจีนตอนนี้มีบริษัทที่กำลังต้องการลดงานลดคนก็ใช้ AI หมดเลยคุณวิชัยวันนี้ดูรูปดูอะไรต่างๆเนี่ยคุณวิชัยมั่นใจว่ามันจริงขนาดไหน
1: ไม่เชื่อละตอนนี้ดูแล้วก็ต้องเช็คตลอดเวลาแต่ฉะนั้นไอ้ AI เนี่ยน่ากลัวถ้ามันเอามาใช้ในทางมิจฉาชีพนะแต่ว่าถ้าคุณลูกก็บอกจีนเขาก็ใช้เยอะแสดงว่าจีนก็ต้องมีวิธีการป้องกันพวกเฟกนิวส์แล้วเขาต้องใช้ในทางเป็นประโยชน์เพราะเขาต้องแข่งกับสหรัฐอเมริกาเขาต้องมีไอ้ชิปเนี่ยเจนซึ่งหวงเนี่ยที่เป็นคนดังของ NVIDIA ก็มาจากไต้หวันเขาก็ใหญ่โตร่ำรวยมหาศาลที่อเมริกาก็ทำไอ้ชิปพวกเนี้ยชิป AI นะฉะนั้นอเมริกาก็ส่งเสริมจีนก็ต้องแข่งไม่ใช่หรือยังไง
2: ก็จีนนี่ก็ต้องอาศัยพวกเนี่ยเจนเซินหวังเนี่ยคราวที่แล้วผมก็เจอเขาเหมือนกันนะแล้วผมให้หนังสือเขาเล่มหนึ่งนะคิดรวยอ่ะเขารวยมากอยู่แล้วดันเอาหนังสือคิดรวยไปให้เขา
1: เขาอ๋อเหรอให้ใช่เศรษฐีอ่านใช่ไหม
2: ใช่แล้วเขาผมก็บอกเนี่ยผมมาจากเมืองไทยแป๊บเดียวเขาบอกเลยบอกเฮ้ยไอ้เคยอยู่เมืองไทย เออนี่เขามีความรู้สึกที่ดีความจำที่ดีนะเออเขาอยู่เรียนอินเตอร์ที่กรุงเทพเขาบอกผมแล้วเจนเซนหวังนี่เขาพอได้ยินแล้วว่าเรามาจากเมืองไทยปั๊บท่าทางเขาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเนี่ยเขามองว่าคนไทยเป็นคนดีไงนะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นจีนแต่ผมก็เห็นเขาที่ไรเขาก็ชอบใส่ไอ้เสื้อหนังตัวนั้นน่ะนะนี่รวยขนาดนี้แล้วนี่ยังติดเสื้อหนังตัวนั้นอยู่เลย
1: หนังราคาแพงครับขอโทษคุณพี่ตุ่มน่าจะลองใส่ดูนะเสื้อหนังมันเท่ดี
2: ร้อนอีหน้าร้อนยังไงอีก็ใส
1: ่บางๆต้องมีนะเสื้อหนังประเภทบางๆสำหรับเศรษฐีซูเปอร์เศรษฐีอย่างคุณพี่ตุ่มไม่มีนะต้องมี
2: ผมเนี่ยมันใส่เสื้ออาแปะมันบางดีเน
1: ี่
2: ยฉะนั้นอย่างเจนเซนหวังนี่เขาก็มองนะว่าไอ้ AI เนี่ยเขาก็บอกว่า AI เอ้าอีลอนมัสก์เขาบอกว่า AI เนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยแหละได้รับผลกระทบถึงชีวิตน่ากลัวไหมขนาดอีลอนมัสก์ขนาดเจนเซนหวังเขามานี่เจนเซนหวังเนี่ยเป็นคนทำ AI นี
1: ่
2: วันนี้ที่เขาได้ดิบได้ดีก็เพราะ AI ไม่ใช่ไห
1: ม
2: คุณธริชัยวันนี้สิ่งที่เราก็ดูว่าคนที่เขาเป็นคนสร้าง AI แล้วเขาก็มีธุรกิจก็ร่ำรวยไปแต่ไอ้ AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยที่ในอินเตอร์เนชั่นแนลเราไม่มีกฎเกณฑ์นะที่บอกว่าเฮ้ยอันไหนลึกไม่ควรอันไหนยังไงตอนนี้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำใช่ไห
1: ม
2: แล้วต่างคนต่างทำอย่างนี้เราเป็นยังไงล่ะวันนี้ผมถามคุณวิชัยว่า AI เนี่ยที่สร้างกันขึ้นมาเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์เรามีกติกาไหมว่าเอ้ย AI แบบนี้ไม่ควรทำ
1: ยังไม่มี
2: ควรจะไปทำจากไอ้ AI ดีๆเอ้าแล้วไม่มีกฎอย่างนี้ใช่หรือไม่ว่าโลกเราเนี่ยมันจะพังพินาศหูดับตับไหมเพราะ AI ไห
1: มเป็นไปได้เป็นไปได
2: ้คุณวิชัยคิดว่าวันนี้บิลเกตก็ออกมาพูดบอกว่าเนี่ย AI เนี่ยด้วยการที่ไม่มีกติกาแล้วมันจะสร้างให้ AI เนี่ยเข้าไปสู่การทำลายล้างโลก
1: ทำลายล้างโลกเลยนะโอ้
2: เอ้าคุณได้ใช้ลองคิดดูนี่แต่ละคนก็มองแล้วว่าการทำ AI ขึ้นมาแล้วมีจะรวยไห
1: ม
2: เพราะว่าเจนเซนหวังนี่แหละเป็นเจ้าตำราเลยใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นทุกคนก็อยากรวยไหม
1: แต่เขารวยจาก AI เขาก็ต้องป้องปกป้องป้องกันสิ
2: ไม่มีก็นี่ไงถึงบอกว่าไม่มีกติกาไงในโลกนี้ตรงไหนเขามีกติกาไหมห้ามทำ AI ประเภทนี้ห้ามทำ AI ที่มันเกิดอิจฉาหรืออะไรต่ออะไรไม่มีทุกคนเนี่ยไปทดสอบไปสร้างมาเพื่ออะไรเอ่ยสร้างมาเพื่อจะได้ทำเป็นธุรกิจพอเห็นคนที่รวยๆจาก AI นี่เยอะเลยนะ
1: เยอะ
2: ตอนนี้ Microsoft ทำไปไกลนู่นเลยควอนตัมไปแล้ว
1: เออใช่
2: อะ
1: ใช่ใช่ควอนตัมแล้วไปไกลนะไกลกว่านั้นอีกนะ
2: แล้วผมไม่รู้ถ้าเป็นควอนตัม AI ล่ะจะเป็นยังไงมั่งมันก็ยิ่งเร็วขึ้นไห
1: ม
2: ตอนนี้นี่ AI นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วใช่ไ
1: หม
2: คุณวิชัยเคยมีความรู้เรื่องควอนตัม
1: ไหมไม่มีผมไม่ใช่นักวิทย์คณิตศาสตร์แต่พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นก้าวต่อไปที่มันจะเร็วขึ้นอีก
2: ตอนนี้ AI ก็เร็วแล้วใช่ไหมล่ะแล้วผมไม่ทราบว่าเป็นควอนตัม AI อ่ะมันจะเป็นยังไง
1: เออใช่ใช่
2: เป็นไปได้ไห
1: ม
2: วันนี้เขาบอกว่าควอนตัมมันทำอะไรถ้าเกิดสำเร็จขึ้นมาก็เร็วแล้วมันจะไปผสมกับ AI ด้วยผมก็ไม่ทราบแฟนรายการคนไหนที่รู้เรื่องพวกนี้นะลองช่วยบอกให้ทีวันนี้เขาบอกว่า AI มันไปในขั้นถึงว่าจะเป็นหมอแทนหมอแล้วนะไปทำงานแทนหมอหร
1: อ
2: วันนี้เขาให้ AI ไปวิเคราะห์โรคนะแล้วให้หมอมาฟังเพราะว่าหมอชักเริ่มขี้เกียจไง
1: ใช่
2: เอ้าวันนี้เรื่องทนายความเนี่ยทนายความนี่ก็ใช้ AI อย่าไปว่าใครไม่ใครเลย ผมเองนะคุณทวีชัยหนังสือผมมา2เล่มแล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: ผมใช้ AI ทำ
1: แล้วใช่
2: แล้วผมใช้ยังไงรู้ไหมคุณทวีชัยผมเอาไอ้AI เนี่ยให้เขาไปอ่านหนังสือที่ผมชอบที่ผมเขียนให้เขาคุ้นเคยพอเขาคุ้นเคยเสร็จแล้วนะผมก็เอาไอ้หนังสือที่ผมใช้พูดอ่ะผมตอนนี้ไม่เขียนแล้วใช้พูดพูดแล้วพิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมาผมมาตรวจเสร็จปั๊บผมโหลดให้ AI เขาไปเขียนปรากฏว่าเดือนนึงผมก็ทำแล้ว1เล่มวันนี้วงการแพทย์เขากำลังมองว่าให้ AI เนี่ยไปคิดเรื่องทำให้คนเนี่ย
1: ไม่ตาย
2: สามารถอายุไม่ใช่ไม่ตายอายุยาวขึ้นเขาบอกว่าถ้าเราอายุเกินไปปี2030
1: อ
2: ีกไม่กี่ปีนะ2030เนี่ยเขาบอกว่า
1: อีก4ปี
2: นี่ก็เฮียยุนเนี่ยก็จะกลายเป็นเกินกว่า100เพราะอะไรเขาบอกว่า AI จะมาคิดนะเรื่องพันธุกรรมให้เราใหม
1: ่
2: แล้ว AI ก็จะบอกแล้วว่าควรจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรตามลักษณะของสุขภาพของเรา
1: โอ้สุดยอด
2: อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีของ AI คนนี้ AI มาอย่างเงี้ยคนก็ไม่แก่ตายคนก็ตายน้อยก็หนังเหนียวขึ้นนะอย่างคุณทิชัยนี่ดูอย่างนี้จะทำรายการอย่างนี้ไปได้อีก30ปีเนี่ย
1: ไปเอาจะไปทำอะไรเยอะแยะ
2: เอ้าก็คุณทิชัยอายุยืนขึ้นคุณทิชัยคุณทิชัยเป็นคนซึ่งผมดูแล้วนี่นะอยู่ไม่สุขนะ
1: อยู่ไม่สุขนะผมมีความสุขแค่บอกอยู่ไม่สุข
2: อยู่ไม่สุขก็หมายความว่าไม่นั่งนิ่งไง
1: ค
2: ุณทิชัยนี่
1: อยู่ยังมีความสุขอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขแต่เป็นความสุขอย่างนั้น
2: ก็เป็นคนชอบอ่านคุณทิชัยมีช่วงไหนที่รู้สึกเบื่อไม่อ่านพวกข้อมูลไม่ดูหรือไม่ตั้งคำถามอะไรอะไร
1: เบื่อได้ไง
2: ไม
1: ่เบื่อไม่ได้
2: ค
1: ุ
2: ณชายนี่เป็นคนแรกนะคุณชายเป็นคนแรกนะในที่เป็นพิธีกรที่ใช้ AI นะ
1: ไม่ใช่คนแรกแหมมีคนอื่น
2: มีใครที่เป็นพิธีกรมีใครที่แบบโอ้โหนี่คุณชายเริ่มใช้เนี่ยโอ้โหสารพัดอย่างฉะนั้นคุณวิชัยก็เป็นผู้ที่ทำไมใช้ AI คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าใช้ AI แล้วมันทำให้งานคุณวิชัยนี่ทำได้เร็วขึ้น
1: แล้วก็ใช้ประโยชน์ไงใช้ประโยชน์ให้กับแทนเราแต่ว่ามันก็มีแง่ที่น่ากลัวอย่างที่คุณวิกรมบอกดังนั้นผมอยากรู้จริงว่านโยบายสีจิ้นผิงต่อ AI เป็นยังไงถ้าที่คุณวิกรมสังเกตเนี่ยเขาต้องรู้จักใช้ส่วนที่เป็นประโยชน์กับเขาและที่มันเป็นอันตรายที่ทำให้เด็กตกงานเอ่ยหรือที่ทำให้เฟคนิวส์เกิดเลยเนี่ยก็ทำยังไงอะสีจิ้นผิงน่าจะมีแนวคิดเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะ
2: ผมเพิ่งเห็นตัวเลขเมื่อวานนี้นะว
1: ่
2: าสีจิ้นผิงเนี่ยเขาตั้งงบประมาณทำ Data Center 2ล้านล้านหยวนหรือเหรียญเนี่ยผมลืมไปละ
1: โง่ล้านอะตัวเลข
2: คราวนี้ไอ้ data center เนี่ยนะที่นั่นมันมามันก็คือไปใช้สำหรับเป็นเบสให้กับ AI สิ
1: อ
2: ันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นนโยบายที่เขาส่งเสริม AI ผมไม่ทราบอันนี้เป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าผมเพิ่งเห็นข่าวผ่านไปแมปๆเนี่ย
1: แสดงว่า
2: ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ส่งเสริม
1: ส่งเสริมสินะ
2: แล้วประเทศจีนเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ขนาดอยู่ในสนามบินเขาก็เริ่มไม่ค่อยใช้คนแล้วนะถ
1: ้
2: าเกิดมาเนี่ยลงทุนขนาดนี้แล้วอีกอย่างนึงไอ้ควอนตัมเนี่ยงบประมาณทั้งโลกเนี่ยถ้าผมพูดไม่ผิดนะเขาบอกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นงบประมาณที่อยู่ที่เมืองจีนแล้ววันนี้สีจิ้งผิงมาบอกว่าจะลงทุนอีก2ล้านล้านหยวนหรือ US ดอลลาร์ที่จะมาทำเรื่อง data center โอ้โหอันนี้มันไม่ไปกันยกใหญ่หรือคุณวิชัย
1: ใช่คุณวิกรมจะเอามาใช้ในแง่ส่วนตัวและธุรกิจอะอมตะมีนโยบายยังไงอมตะมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ AI ยังไงจะ CEO เองคิดว่าอย่าง
2: โอ้ยตอนนี้ผมใช้เรื่องของ AI นะเอาลูกน้องผมไปฝึกไปเข้าคอร์ส แล้วเราลงทุนเรื่องนี้ลงทุนเรื่องนี
1: ้
2: แล้วก็มีการที่ใครจะทำอะไรที่เพิ่มขึ้นผมให้ใช้ AI เต็มที่เลยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเพิ่มคนไงไม่อย่างนั้นนี่เราก็ต้องเพิ่มคนตอนนี้ผมก็ประหยัดพนักงานไปนะตอนนี้เรามี326คนพนักงานทั้งหมด
1: ถือว่าน้อยมาก
2: โอ้ยเราปกติเรามีแค่ร้อยกว่าคนนะนี่ผมใจปั้มนะเนี่ยเพิ่
1: ม
2: พนักงานไปตอนหลังมาผมบอกเฮ้ยหรือใช้ AI นะแล้วนอกจากนั้นเรามีการเอาคนที่เหลือใช้เอาไปเปิดบริษัทใหม
1: ่อ๋อแล้วเปิดบริษัทใหม่อ่ะ
2: เออใช่ใช่ไอ้บริษัทใหม่ที่เปิดเนี่ยผมก็เอาไอ้ลูกน้องเก่าผมนี่แหละไปใช้ก็ใช้การใช้ AI ทำให้คนมีความสามารถมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะแล้วบริษัทของเราก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราก็ดูแลพนักงานของเราให้เต็มที
1: ่
2: เห็นไหมเพราะว่าเราไม่เพิ่มคน
1: ไม่เพิ่มคนก็ไม่แล้วก็มาฝึกให้มีทักษะด้วยใช่ไหม
2: ใช่ทุกคนนะตอนเนี้ยแม้กระทั่งคนระดับล่างสุดเนี่ยเขาก็ต้องไปเข้าใจแล้ววันนี้นอกจากตรงนี้แล้วนี่เรายังใช้ AI ในแง่ของสุขภาพอีก
1: สุขภาพยังไง
2: เขามีเครื่องตาชั่งนะตาชั่งเนี่ยเขาขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาก็เอาถอดถุงเท้าออกแล้วก็ไปเหยียดบนตาชั่งไอ้ตาชั่งนี่เขาจับเช็คมวลกล้ามเนื้
1: อ
2: แล้วก็บอกเลยว่าร่างกายเป็นยังไงอะไรเป็นไงอยู่ในมือถืออันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพอีกแล้วก
1: ็
2: ส
1: ุ
2: ขภาพตรงนี้ก็ไปเขาก็ไปควบคุมผมมีห้องชื่อห้องเปี่ยมสุขห้องนี้ก็จะมีทุกอย่างที่กินเลยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปร้านอะไรข้างนอกเลยอยู่ในออฟฟิศนี่มีห้องอยู่ห้องห
1: ้
2: องนี้มีของกินที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะไม่มีอะไรต่ออะไรนี่ให้เขากินอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเสียตังค์แล้วก็ยังมีที่เดินอีกไอ้ที่เดินนะเพื่อให้เรากินแล้วมีกำลังขาแล้วเหนื่อยมีที่นอนให้อีกนะก็นี่แหละก็ใช้ระบบตรงนี้มาทำให้นอกจากลดต้นทุนของแรงงานแล้วก็ยังทำให้แรงงานมีสุขภาพดีฉะนั้นวันนี้ผมว่าเราต้องหันหน้าไปหาเทคโนโลยีแล้วก็ เข้าใจเรื่อง AI ให้อย่างลึกซึ้งเพื่อเราจะอยู่อย่างมีความสุขและไม่ต้องไปเสี่ยงกับปัญหาถูกคนหลอก
1: ต้องรู้เท่าทันนะต้องรู้เท่า
2: ต้องรู้เท่าทันนะฮะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่ผมทำผมใช้ผมเห็น
1: ออ
2: กมาพูดคุยให้กับแฟนรายการฟังด้วยกันนะครับ
1: ซึ่งมันได้ประโยชน์มันลดค่าใช้จ่ายแต่มันจะมีความเสี่ยงคนตกงานไหมประเทศไทยเหมือนจีนไหม
2: ก็แน่นอนภาพรวมก็ใครที่ไม่กระตือรือร้นไม่เรียนอะไรที่มันเป็นประโยชน์คือว่าฉันจะจบเอาบัตรประกาศนียบัตรอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้ว
2: ต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเขาก็ไม่เอาเราอ่ะ มันก็แฟร์ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องทำตัวเองของเราให้มีความสามารถให้มีคุณค่าม
1: ันจะมีตำแหน่งในหลายบริษัทที่มันไม่จำเป็นเลยแล้วนะถ้าอย่างนั้น
2: ใช
1: ่
2: ตอนนี้เลขาเนี่ยจะตกกระป๋องทนายความก็จะลดรายได
1: ้
2: แล้วก็พวกบัญชีพวกทางด้านอะไรพวกนี้จะเสียโอกาสถ้าเกิดไม่มีความรู
1: ้
2: ยังก็คุณวิชัยนี่ยังเก่งนะปรับตัวได้ดีมากมีใครมั่งที่ทำทางด้านรายการต่างๆเนี่ยไปใช้ AI อาจารย์ A มั่งแล้วก็คุณอะไรก็ไม่รู้นะต้องหลายคนนี
1: ่
2: วิชัยนี่ตอนนี้จะกลายเป็นบริษัท AI ไปแล้วนะร
1: ู้
2: ไ
1: หมเราก็ต้องปรับตัวให้ทันเพราะว่าผม ตั้งแต่ทำสื่อมาเกือบ60ปีก็เจอแต่เรื่อง disruption แบบนี้แหละ
2: เออผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของชีวิตที่เราจะเห็น
1: ก็เราจะอยู่นานที่สุดที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงรอบต่อไปครับคุณวิกรมฉะนั้นโลกเปลี่ยนสีเราก็จะต้องปรับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่คุณวิกรมแล้วยกขึ้นมาก็เลยทันสมัยอยู่เสมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านเอไอยุนครับครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาค
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมมองว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวต่อยอดสู่กิจมูลค่าสูงได้นอกจากนี้ภาคเอกชนยังเสนอแนวคิดการจัดตั้งเขตปลอดอากรด้านศิลปะเพื่อดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานนานาชาติให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: วุฒิสภาเสนอเร่งกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์และแพลตฟอร์มบริการสตรีมมิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะหลังจากสิ้นสุดใบอนุญาตในปี2572เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
4: นายสุทนกล้ากันขายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมาธิการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมวุฒิสภาเปิดเผยถึงสถานการณ์กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินของไทยภายหลังปี2572ซึ่งเป็นช่วงที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจะสิ้นสุดลงโดยเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งกำหนดแนวทางและ

0: นรองรับที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อแม้ว่าพฤติกรรมการรับชมสื่อของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นแต่กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินยังคงมีความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและการแจ้งเตือนภัยพิบัติรวมทั้งเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเสนอให้ศึกษาแนวทางกำกับดูแลแพลตฟอร์มบริการสตรีมมิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือ OTT เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งเร่งจัดทำและเปิดเผยรถแมพกิจการโทรทัศน์ภายหลังปี2572ตลอดจนจัดทำแผนแม่บทด้านกิจการสื่อสารของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถสายเหนือได้ตามปกติแล้วหลังเกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างสถานีขุนตาลสถานีแม่ตาลน้อยจังหวัดลำพูนส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือเมื่อเวลา 17:18 นที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ต้องประกาศปิดทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถภายหลังเกิดเหตุได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าพื้นที่นำดินที่กีดขวางออกจากทางรถไฟและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วนล่าสุดสามารถนำดินและสิ่งกีดขวางออกจากทางรถไฟได้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตรวจสอบสภาพทางโครงสร้างทางรถไฟและความมั่นคงของพื้นที่ในช่วงระหว่างสถานีขุนตาลสถานีแม่ตาลน้อยไม่พบอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถส่งผลให้การรถไฟสามารถเปิดทางและกลับมาเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

นั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคุยกันเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังหลวงกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อส่งขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าส่งให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ไว้ว่าพี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปจากเพจ Facebook ส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคิดมาทิตย์กับผมพี่โยรุ่งสมัยนะครับวันเชิญมาในต้นชั่วโมงของทนดนตรีข้อความในเพจของพระองค์ท่านในการได้มีความรู้สึกที่จะได้มีต่อพี่สาวเนี่ยนะครับก็ในวันนี้ก็เลยเรื่องนำเพลงนางฟ้ามานะครับเดินทางกันในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพี่โยรุ่งสมัยช่วงเวลาของทนดนตรีคือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับเพลงพิชิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมวันนี้ก็รอเวลาที่คุณรัศมีมณีจะเข้ามาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบได้แต่ก็จะได้ทำหน้าที่กันต่อไปนะครับ0816346452นะครับ0816346452วันนี้ก็มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในการสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรพรรดิอภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้กันเป็นประจำจนถึงช่วงเวลาที่จะต้องมีการพิธีในส่วนของ7วันกันต่อไปนะครับแล้วก็ผมเองก็ทำงานที่ถ่ายทอดสดแล้วก็ประกาศในช่วงที่ผ่านมาด้วยในวันที่ทำหน้าที่อย่างลำบากใจในเรื่องของความรู้สึกมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องต้องสะกดอารมณ์เรื่องของสิ่งที่เราอยู่ในความรู้สึกในใจที่คิดถึงต่อพระองค์ท่านทุกครั้งนะครับก็เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่เล็กๆนะฮะแล้วก็เห็นมีความปลื้มใจในเรื่องที่พระองค์ท่านได้มีความพระปรีชาสามารถทางด้านการศึกษาแล้วก็ได้ทำงานอย่างหนักนะครับทรงงานอย่างหนักแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความสำเร็จที่ทำให้ประเทศไทยเราได้นะครับได้ทราบในเรื่องของการที่ให้เรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นหลักนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเป็นนักกฎหมายแล้วก็ได้เคยทรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายนะพระจริยวัตรโดยเฉพาะเรื่องของกับเมตตาที่มีต่อสุนัขทรงเลี้ยงแล้วก็ทรงสัตว์ต่างๆที่ผมก็เคยได้ไปถ่ายทอดงาน Princess Cup มาในหลายปีก็ได้เห็นพระจริยวัตรที่เป็นกันเองแล้วก็พระเมตตาที่มีต่อนะครับต่อสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะม้าส่งนะครับ เพื่อนคนหนึ่งก็เป็นนายทหารม้าที่ได้เคยถวายงานแล้วก็อยู่ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับเป็นผู้บัญชาการนะของคนอยู่แล้วก็แต่เป็นเพื่อนที่เรียนวัดนวลเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะรุ่นพี่ปีหนึ่งแต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่ในใกล้กันก็คือม.2กับม.5ในที่เขาได้ไปถวายงานแล้วก็เคยเล่าให้ฟังเรื่องหลายเรื่องซึ่งเราก็ถึงกับต้องทราบถึงว่าประจิวัตรที่ได้ทรงมีต่อนะครับ
เมตตาที่มีต่อสัตว์ต่างๆฮะซึ่งเราก็มีความปลื้มปิติในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่มีเมตตาต่อนะครับต่อสัตว์เลี้ยงต่างๆนี่นะครับเดินทางกันนะครับแล้วก็เพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันคือวันนี้คุณผู้ประกอบถึงควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทางทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองหรือกิจการจันทร์วสันต์วงสว่างเอกพงศ์นพสกุลมนต์วิชาเสียมแสนเติมใจเชิญมาในเมืองสุขเกียรติแท่นมณีและแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเราก็คงอยู่ในช่วงเวลาของความเศร้าใจกันอยู่ในช่วงนี้นะครับทั้งในส่วนของประพันธ์ปีด้วยนะครับแล้วก็ของหรือว่าเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาด้วยนะครับก็เป็นความเศร้าแล้วก็ในอีกหลายภารกิจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กันไปในช่วงเวลาที่ผมอาจจะมีเวลาที่จะทำหน้าที่อยู่ประมาณ4 เดือนนะครับที่จะต้องรับราชการแต่ก็คิดว่าถ้าทางราชการนะครับเห็นว่าพอจะทำประโยชน์ได้ก็ยินดีนะครับแล้วก็ยินดีที่จะทำหน้าที่ถวายในเรื่องของช่วงเวลาที่ต้องทำหน้าที่สุดท้ายในการพระราชพิธีต่างๆนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากก็ความรู้สึกของผู้ที่จะเป็นพ่อในยามนี้ก็คงจะรู้ได้ถึงความรู้สึกของความเป็นพ่อนะครับที่ต้องสูญเสียลูกสาวอย่างนี้เป็นต้นดาวดวงน้อยครับ

ามทุ่ม29 นาทีครึ่งชั่วโมงแรกของทนดนตรีผมพิจารณ์สมัยนะคุณบุญประกอบอุกฤษควบคุมเสียงเพลงของดวงดาวเดียวดายซึ่งจะมาเป็นศิลปินวงที่เป็นเล่นดนตรีกับคารวานน้อยก่อนของวงคารวานนางงาคารวานในวันที่26 มิถุนายนในถนนดนตรีไลฟ์แต่เราคงจะไม่ได้มีการไลฟ์ในวันนั้นจะให้ผู้ที่ได้จองที่นั่งไว้แล้วก็ได้เข้าชมตามปกติแต่เพียงแต่ว่าคงจะต้องเป็นอยู่ในโทนหรือว่าอารมณ์ของการที่จะต้องให้แสดงไว้ความอะไรในการนะครับเสด็จประชนก็จะต้องขอให้แต่งในชุดสีดำกันในวันที่มาชมนะครับก็ที่ลงทะเบียนไว้ก็ตามที่กำหนดนะฮะที่ทาง Facebook ถ้าท่านที่ไม่ได้มาหรือว่าเดินทางมาไม่

ได้เราจะให้ท่านที่สำรองเอาไว้แล้วท่านที่เดินทางมาข้างหน้างานได้เข้าชมส่วนท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็ดราม่ากันเหลือเกินว่าแบ่งชั้นวรรณะอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็เลิกคิดเรื่องนี้วันนี้ทางสมาชิกของธนรนตรีมาช่วยกันเลือกหนังสือคัดเลือกหนังสือที่ผมลือห้องที่เป็นห้องเก็บของที่เก็บของของทางราชการที่มาเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็หนังสือที่เขามอบมาให้แล้วเราไม่ได้ใช้เลยแล้วก็เก็บทิ้งเอาไว้เนี่ยเป็นหนังสือดีๆเยอะนะครับมีสมาชิกของรายการมาช่วยกันเพราะว่าแม่บ้านรปภ.นี่ก็เหน็ดเหนื่อยกันก็เห็นใจเขาเขาก็ช่วยเก็บแยกเอกสารที่ไม่ใช้แล้วออกไปส่วนของหนังสือดีๆเนี่ยผมเสียดายที่เขาถ้าเกิดว่านำไปขายทอดตลาดหรือว่านำไปขายของเก่าเนี่ยมันราคามันมูลค่ามันไม่ได้คือมีหนังสือเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าหนังสือเกี่ยวกับในงานพระราชพิธีต่างๆดีๆหลายเล่มวันนี้ก็ให้แยกออกไปซึ่งทีมงานแล้วก็สมาชิกคุณเลก็ได้หนังสือดีๆไปหลายเล่มเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านคนที่มาขนไปด้วยที่จะเอาไปไว้ให้สำหรับทางห้องสมุดต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าไปเอาไว้เป็นหนังสือให้เป็นพิประโยชน์ในที่ต่างๆของโรงเรียนต่างๆก็ยินดีนะครับต้องขอบคุณด้วยที่มาช่วยกันขนแล้วก็วันนี้ก็ถามเรื่องที่มีดราม่ามีเรื่องที่ว่าส่งข้อความเรื่องความการจองที่นั่งทางถนนดนตรีแล้วบอกไม่มีระดับไม่เท่ากันอะไรไม่ใช่นั่นแหละครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเราอยากให้สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาชมเป็นประจำประจำแล้วจะได้ใช้สิทธิ์ก่อนแล้วก็มีวุ่นวายใช้คำพูดสัมจารย์ไม่สุภาพปิยาก็ถามว่าโกรธไหมถามว่าโกรธนะครับแต่ว่าก็ต้องระงับความรู้สึกโกรธตรงนี้เอาไว้เพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะได้ไปต่อร้อต่อเถียงหรือว่าไปโดยเฉพาะในโซเชียลซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากไปตอบในเรื่องโซเชียลเท่าไหร่นักถ้าอยากจะถามอยากจะรู้อยากจะมีความอธิบายเนี่ยมาเจอหน้ากันนะครับและจะได้พูดต่อหน้ากันผมชอบพูดต่อหน้านะไม่ชอบพูดอะไรลับหลังใครแล้วก็ชอบมาคุยกันต่อหน้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันต่อหน้าเหมือนเช่นวันที่มีคอนเสิร์ตในวันนั้นแล้วมีปัญหาแย่งที่นั่งกันผมก็คุยต่อหน้าเพราะว่าเลือดเหมือนคุณพ่อนะฮะนักเลงบ้านนกแขกนะครับก็ไม่ชอบเล่นอะไรลับหลังนะแล้วก็คนแม่กรองก็แบบนี้นะนะครับก็เดินทางกันนะครับกับเพลงในชีวิตแล้วก็วันนั้นถ้ามีของที่เราได้คัดแลกไว้นะครับเป็นซีดีของธรรมะจากพระที่ท่านได้นะครับได้มอบไปให้ที่สถานีเนี่ยจะนำมาแจกแล้วก็หนังสือดีๆอีกหลายเล่มแล้วก็รวมไปถึงหนังสือที่คุณได้ขอไว้ในลายของถนนดนตรีเป็นพจนานุกรมที่ใช้คำราชาศัพท์แล้วก็ใช้ศัพท์ทางสื่อเป็นพจนานุกรมเล่มใหญ่ก็มอบให้กับทางทีมงานแล้วก็ทางสมาชิกที่มาช่วยกันขนหนังสือไปให้แล้วด้วยแล้วก็วันนั้นคุณเลก็จะได้เป็นผู้ที่จัดแจงนะครับผมเก็บไว้หมดแล้วนะครับทั้งหมด40กว่าเล่มที่ดีเจได้แจ้งความประสงค์มาส่วนบางท่านที่มีผู้พิการสายตาแล้วก็มีท่านที่ขอมาทางจดทางที่จะให้ส่งไปต่างจังหวัดเนี่ยที่ขอมาทาง0816346452นี่ผมส่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเล่มมันหนาใหญ่มากเอาไว้เดี๋ยวขอเล่มเล็กๆแล้วมีโอกาสจะส่งไปให้ก็แล้วกันนะครับยังมีหนังสือดีๆเยอะเดี๋ยวอีกหลายห้องนะคุณเลยต้องห่วงนะครับเพราะที่สถานีเรายังมีบรรดาข้าวของแบบนี้ที่ทิ้งไว้ซึ่งเราก็จะให้เป็นประโยชน์กับทางผู้ที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นวันนี้มูลนิธิเด็กก็มารับไปแล้วเป็นแฟ้มนะครับแฟ้มเอกสารที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไปประโยชน์ให้กับทางมูลนิธิเด็กไปใช้ประโยชน์กันต่อไปครับเมื่อสักครู่ได้มีการเชิญในเรื่องของข้อทางด้านเพจนะฮะในข้อความที่ทางเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีรัตน์ได้นะครับได้เขียนถึงเรื่องลมใต้ปีก็เลยเอาเพลงนี้มาฝากกันนะครับวันนี้ทางคุณรัศมียังนิ่งๆอยู่เลยเงียบอยู่เลยนะฮะไม่แน่ใจสงสัยคงจะมีภารกิจอยู่อีกก็เอาไว้ต่อไปในช่วงวันอาทิตย์3 ทุ่มครึ่งถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้เข้ามากันต่อไป

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:45 นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินควบคุมเสียงเพลงชื่อด้านตรึงใจนะครับมีผู้ฟังขอเมื่อวานในGoogle Form แบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ทำไว้ให้ว่านานตราตรึงชื่อด้านตรึงใจของป้อมเจริญกรุงซึ่งวันที่26นี้ป้อมเจริญกรุงได้นำหนังสือที่เขียนถึงเรื่องราวของนักงานคาราวานมาจำหน่ายด้วยในราคาพิเศษพร้อมลายเซ็นก็ที่หน้างานตรงป้ายของถนนดนตรีที่เป็นของปีนี้รวมศิลปินเป็นป้ายขนาดใหญ่31ปีที่คุณจอกวสันต์วงสวะเพื่อนวัดนวลนฤทธิ์ได้ทำป้ายทำแบนเนอร์ทำโลโก้อะไรต่างๆออกมาให้กับถนนดนตรีก็อีกหลายเพลงครับที่คุณขอมาทางแบบฟอร์มทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452พอพูดถึงคนแม่กลองคนแม่กลองเข้ามาเต็มเลยนะฮะใช่ค่ะที่ชอบใจเลือดคนแม่กลองชอบตรงไปตรงมาเยี่ยมมันต้องเนิ่นๆหน่อยใช่ไหมฟังมานานแล้วเยี่ยมไปค่ะใช่ค่ะคนแม่กลองเหมือนกันบัดต่อยชอบอะไรที่ตรงไปตรงมานะครับคุณพุทธงามนะฮะใช่ครับก็อันนี้แหละครับคุยกันทางโซเชียลทางอะไรมันไม่ค่อยทีมันเหมือนคนไม่มีตัวตนเหมือนคนอยู่ในโลกที่บางครั้งก็เหมือนไม่รู้จักกันแต่ว่าพอบางทีเราต้องคิดถึงว่าถึงความเป็นสาธารณะแล้วถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยใช้ถ้อยคำที่มันรุนแรงกับกันมันก็ไม่ถูกถึงแม้มันจะมีกฎหมายมาอะไรผมก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับแต่ว่าเรื่องของความตรงไปตรงมามันต้องนั่งคุยกันต่อหน้านะครับรับหลังมันก็อย่างนี้แหละครับไอ้พวกที่มันชอบประเภทนักเล่นคีย์บอร์ดมันก็เยอะบางทีก็พวกเสียมก็มีนะใส่ก็มีอะไรนะครับมันก็ดีน่ารำคาญบางทีก็ไม่ค่อยอ่านนี่ก็ผ่านๆไปแล้วถ้ามันแบบเหลือบากแรงหรือรุนแรงมากๆก็ให้แอดมินช้างน้อยเขาจะบล็อกไปเลยนะครับถ้ามันรุนแรงมากหรือถ้าต่อหน้าอย่างเช่นวันที่งานคอนเสิร์ตนี่ก็แน่นอนนะฮะก็ลงไปปะทะกันตรงนั้นก็ปะทะกันได้นะฮะพร้อมบวกครับเต็มที่นะฮะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับกับทนดนตรีใกล้ตาใกล้ตีนนะครับที่คุณขอไว้แล้วก็ร้องไห้กับเตือนแล้วคงจะเป็นช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองนะครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและทุกประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงการต่างประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและทุกประเทศย้ำประเทศไทยมีความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติน
6: ายปานิโดนปัดฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีทางการรัสเซียได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวรัสเซียให้ระมัดระวังในการเดินทางมาประเทศไทยโดยระบุว่าไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกระดับและจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ทั้งนี้ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศอย่างอบอุ่นมาโดยตลอดรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายขณะที่ผู้กระทำผิดที่ผ่านมาได้ดำเนินการบนพื้นฐานและกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำรวจประชาชนพึงพอใจการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนและสร้างระบบที่โปร่งใสเป็นธรรม
7: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการแก้ปัญหาให้กับประชาชนของกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569โดยรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ418เรื่องประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และสั่งเดินหน้ายกระดับมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อเนื่องมุ่งสร้างระบบที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และคุ้มครองผู้ร้องเรียนทั้งนี้คพ.ยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่มีมาตรการรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีมาตรฐานโปร่งใสและปลอดภัยจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบภาครัฐร่วมขับเคลื่อนการปกป้องและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดพะเยานำแนวคิดเกษตรมูลค่าสูงยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรพร้อมปักหมุด3พื้นที่นำร่องพลิกโฉมสู่การเป็นต้นแบบเกษตรสมัยใหม่
8: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยามีความพร้อมอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการเชื่อมโยงการตลาดครบวงจรและการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและภาคีเครือข่ายโดยนำร่อง3พื้นที่สำคัญได้แก่บ้านผ่าตั้งอำเภอปงบ้านห้วยสาอำเภอเชียงคำและบ้านแม่กาท่าข้ามอำเภอเมืองพะเยาทั้งนี้จังหวัดพะเยาเชื่อมั่นว่าการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรมูลค่าสูงในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นอย่างมั่นคงพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ให้แก่พื้นที่อื่นต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับเข้ามาชั่วโมงที่2ของตนตนตรีผมพี่จรุงสมัยนะคุณบุญประกอบอกกลิ่นก็คุมเสียในคืนวันอาทิตย์นะครับเพลงที่คุณเขามาทางกูเกิลฟอร์มคืนรังแล้ววันที่26มิถุนายนเราจะได้ฟังเพลงนี้กันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์กับถนนตรีเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกับศิลปะช่วงเวลานี้ก็การที่เราจะได้อยู่ในช่วงของการดิสแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ในการที่จะได้รำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับแล้วก็มีในหน้าเพจต่างๆกันเยอะมากนะครับถึงเรื่องของโรงพยาบาลนี่นะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลายต่อหลายแง่แม่มุมที่จะออกมาทั้งเรื่องการทรงงานที่ให้การทรงงานให้กับเรียกว่าหลายสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเนี่ยนะครับทั้งการกฎทางด้านของสิทธิมนุษยชนการทหารกฎหมายนะฮะเรื่องการช่วยเหลือผู้คนการช่วยทางด้านของทุพภัยพิบัติธรรมชาติเรื่องการที่จะได้ทำถุงยังชีพพระราชทานอะไรเนี่ยนะครับที่ทำด้วยพระองค์เองนะครับบรรจุถุงด้วยพระองค์เองเป็นต้นแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับที่ของท่านได้มีนะครับพระปรีชาสามารถแล้วก็พระวิริยะอุตสาหะเรื่องการฝึกฝนด้านของการร่างกายมาอย่างหนักทีเดียวนี่แหละครับแล้วก็ที่ได้ส่งเป็นผู้บังคับหน่วยทหารที่สำคัญด้วยนี่นะครับก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะฮะในสิ่งที่เรียกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับได้องค์ชายฝ่ายหญิงคนเล็กพระองค์ที่ได้ทรงงานอย่างหนักนี่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวด้วยนะนี่ก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านได้มีต่อประสบนิกรชาวไทยแล้วก็ยังจะเรียกว่าเป็นจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่แบบติดดินพูดง่ายๆนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เราได้เคารพรักกันก็ได้เห็นในพระจริยวัตรในงดงามแล้วก็ความพระไทยที่เดี่ยวตั้งใจที่ทำให้กับประชาชนคนไทยนี่นะครับเพลงเมื่อวานที่ยังค้างๆอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะมอบให้ในช่วงนี้กับเพลงของมาซิเพื่อให้เธอครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:24 น.นะครับชั่วโมงที่2ของการเดินทางของถนนดนตรีของพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงม่วนแต่ว่าครับอ้ายแล้วก็มาจากทางแม่กลองเยอะเลยนะฮะโอ้ถึงเรื่องของแม่กลองเขาอยู่แถวตรงสะพานที่ข้ามไปวัดคริสต์นะครับแล้วก็เข้ามาทางโรงหีบทางบางวัดบางกล้วยนะครับทีนี้ก็มีถนนสายในแต่ก่อนนี้จะไม่มีถนนสายนี้แล้วครับถนนสายตรงที่เข้าไปด้านหลังด้านริมน้ำแล้วก่อนก็ต้องใช้ทางแม่น้ำอย่างเดียวแล้วก็มีถนนเหมือนกันแต่ว่าเป็นจำได้ว่าเขาถนนมันไม่ได้ผ่านเข้ามาอย่างเงี้ยมันเราส่งแถวไปต้องไปต่อเรืออีกแล้วข้ามฝั่งนะครับเพราะว่าก่อนนี้น่าจะตอนสะพานนี้มันไม่มีสะพานข้ามนะตอนนั้นนะฮะต้องใช้เรืออย่างเดียวตอนเด็กๆนะครับก็เคยผ่านไปปิดทองงานวัดบางกล้วยด้วยอ๋อใกล้โรงหีบหรือเปล่าคะท่านใช่ครับอยู่ใกล้ๆกันแต่ผมไม่ได้อยู่นะฮะแต่ว่าพ่ออยู่แต่ว่าเคยไปอยู่ประมาณสัก2ปีกว่าตอนช่วงเล็กๆตอนเด็กๆตอนที่เขามีเหตุการณ์เรื่องเดือนตุลาพ่อต้องพาผมกับน้องสาวไปอยู่ที่นั่นทิ้งเอาไว้เลยนะครับต้องเป็นหลายเดือนเลยช่วงปิดเทอมจะอยู่ที่แม่กลองกัน2คนพี่น้องแล้วก็มีบอกเพลงให้เธอต่อได้ลมพัดใจเพเพราะมากครับคุณบรายเหมียวนะฮะก็ช่วยเลือกผมก็เลือกให้ด้วยล่ะครับเพราะอยากจะให้บรรยากาศก็ในช่วงของการที่จะต้องแสดงความไว้อาลัยแล้วก็เรื่องของการที่จะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงต่างๆก็ลดทนลงส่วนของเรื่องของคอนเสิร์ตเราก็ยังมีอยู่ต่อ

ในวันที่26มิถุนายนแล้วก็ลดโทษแล้วก็อยู่ในการแสดงความไว้อาลัยด้วยโดยแต่งชุดสีดำกันนะครับทุกท่านขอให้ใส่เสื้อชุดสีดำกันส่วนเสื้อถนนตีเราก็สีดำอยู่แล้วเรามีแจกให้ในวันงานรอบละ30ท่าน30ตัวแล้วก็ที่ในงานเราก็จะมีหนังสือของศิลปินนะครับป้อมเจริญกรุงมาจำหน่ายด้วยและมีเสื้อยืดของคาราวานด้วยนะครับช่วยกันอุดหนุนกันแล้วก็ถนนตรีเราก็แจกให้รอบละ30ท่านแล้วเหลือเวลาในการทำหน้าที่อีกวัน3ครั้งนะครับอีก3ครั้งก็จะได้ยุติลงแล้วนะฮะซึ่งรอบในวันที่13กรกฎาคมก็ไม่ต้องดราม่า กันเรื่องชนชั้นแบ่งแยกอะไรทั้งนั้นนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนละนะฮะก็จะเปิดจองเมื่อไหร่ก็ทางแอดมินทั้งน้อยจะเป็นคนที่กำหนดให้แล้วก็คอยฟังติดตามได้ทางเพจของทนดนตรีแล้วก็ฟังทางรายการทนดนตรีด้วยนะครับ13กรกฎาคมที่คาราบาวจะมาพร้อมกับอาจารย์ธนิตศรีกันดีนะฮะจอมยุทธคุยในตำนานด้วยนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมที่เราได้ทำหน้าที่กันมา3ปีแล้วก็ปีนี้ปีสุดท้ายนะครับก็แฟนทนดนตรีบอกอยากให้จัดต่อเพราะรุ่นอยากจะชมเป้าหมาสนีคงจะมาแบบกันเต็มๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีงานคอนเสิร์ตใหญ่กันอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คอนเสิร์ตต่างๆก็คงจะต้องคือไม่ได้งดแต่ว่าก็ต้องลดโทนต่างๆแล้วก็ก่อนจะเริ่มงานก็คงจะต้องมีการได้กับสงบนิ่งแสดงความอาลัยแต่วิธีที่จะต้องในการได้แสดงสามถวายความอาลัยไว้นะครับในการสิ้นพระชนม์ด้วยเพลงที่เมื่อสักครู่นี้พอดีผมรับโทรศัพท์อีกสายนึงอยู่คือสายมันซ้อนนะฮะแล้วก็จำไม่ได้ที่จะขอนแก่นที่แหมนี่ถ้ามีไลน์ก็พิมพ์เข้ามานะเพราะเมื่อกี้บอกเนื้อเพลงของคาราวานบอกอยู่ในอัลบั้ม For UNICEF เดี๋ยวต้องโทรกลับไปนะครับว่าพอดีเป็นผู้พิการสายตาแล้วก็บอกเนื้อเพลงมาเมื่อสักครู่ไม่ได้จดเดี๋ยวผมขอจดก่อนแล้วจะได้บอกเนื้อเพลงกันว่าเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไร

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับ16:40พอดีมีผู้ฟังไลน์มาแล้วก็ทั้งโทรมาด้วยทาง0816346452วันนี้ก็เลยหลายทางแล้วกันนะฮะก็บอกว่าอาจารย์ธนิตเสียงถุยสะกดวิญญาณคุณสวรสใช่ครับเดี๋ยวจะมาในกับคาราบาวเต็มวงด้วยแต่ว่าจะแสดงเร็วนะครับ 5:30 นั้นก็รีบๆมากันนะฮะยิ่งดึกเฉ่งยิ่งเพราะนะครับมีภาพถ่ายคุณตู่คนงามบ้านโป่งกับน้าหว่องด้วยนี่นะฮะเพลงเพราะถูกใจมากยิ่งดึกยิ่งเพราะน้องมีเพลงกับนักถ่ายกับนักหงาคุณตู่คนงามบ้านโป่งแล้วก็เด็กน้อย2คนด้วยนะครับดีครับเรามีลูกหลานคนเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันอยู่ทำงานกันอยู่น้าก็น่ารักนะครับ78ปีแล้วจุดพักนักเดินทางยังไม่พักหรอกครับนะแต่ว่าผมเนี่ยคงจะได้พักในอีก3เดือนข้างหน้านี้นะครับรัชชาที่น้าอุ้มนั่งตักที่คอนเสิร์ตสวนพึ่งปี54อ๋อครับเอ๊ะผมไปป่ะปี54ไม่แน่ใจมันมนบางนาวันนี้เห็นเพราะจับใจค่ะขอนิทานะคะอ๋อครับเดี๋ยวช่วงเด็กๆนะครับคุณมนบางนาปัจจัยที่ทางที่ผมได้โทรคุยกับทางขอนแก่นทาง0816346452ที่บอกว่าเพลงที่เนื้อว่าเมื่อก่อนนี้สมัยผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจผมยังแข็งแกร่งเมื่อก่อนผมยังอะไรนะตัวเล็กๆไร้ความเศร้าพี่น้องเราเมื่อก่อนนี้น้ำใจไมตรีที่อันนี้นะฮะก็กำลังคิดอยู่ไม่แน่ใจว่าเพลงนี้บอกอยู่ในคอนเสิร์ตโฟนยูเซฟลองฟังเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับกุลาครับ

ื่อสักครู่ที่เปิดเพลงกุลานี่จะไม่น่าจะไม่ใช่เนื้อหาที่เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังโทรมาทาง0816346452จากขอนแก่นที่บอกเมื่อก่อนนี้สมัยผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจผมยังแข็งแกร่งแล้วก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กไร้ความเศร้าพี่น้องเฮาเพลงอะไรนะกำลังอยู่ติดที่ปากติดที่ใจอยู่เหมือนกันของคารวานนะฮะเดี๋ยวมีหนังสือเนื้อเพลงคารวานอยู่เดี๋ยวไปนั่งอ่านดูให้นะครับว่าชื่อเพลงอะไรนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีชั่วโมงที่2นะครับมีผู้ฟังที่ขอเพลงในไลน์มาได้ด้วยนะครับถ้ายังไงจะเข้าไลน์ก็จะดีนะครับผู้ฟังที่อยู่ที่ขอนแก่นเราจะได้พิมพ์เนื้อเพลงแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในไลน์ก็จะได้ช่วยกันดูได้อ๋อคุณตู่ส่งภาพลูกชายบอกโตมากับทนดนตรี14ปีครับใช่ครับดีครับเพราะว่ารุ่นพ่อแม่ก็ฟังลูกก็ฟังกันไปนะฮะต่อเนื่องซึมซับแล้วก็ถ่ายทอดกันไปเด็กๆ เขาก็จะได้รับรู้ว่าเรื่องของคนยุคนึงเจนเขาอาจจะไม่เหมือนของเราในเรื่องของการรับสื่อแต่ว่าในสิ่งที่เราสื่อให้กับเขาว่าในช่วงบรรยากาศของพ่อแม่ยากลำบากมาด้วยกันทำมาหากินมาด้วยกันหล่อเลี้ยงชีวิตลูกๆมาด้วยกันแล้วมีภาคของความที่จะเป็นภาคความสุขความบันเทิงหรือสิ่งที่จะให้อยู่ในช่วงการพักผ่อนได้แล้วก็มีเสียงเพลงของบทเพลงเพื่อชีวิตอยู่เป็นเรื่องกล่อมกล่าวจิตใจใช่ไหมครับครับเพลงที่อยู่ทั้งช่วงท้ายของทนดนตรีกับนิทราครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับเครือข่ายค้ายาข้ามชาติมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับเครือข่ายค้ายาข้ามชาติมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคนรู้จักผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปหาคู
3: ่พลตำรวจตีจตุรพัฒน์พิรมแก้วรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่จับกุมชาวไนจีเรียและหญิงชาวไทยที่ร่วมกันลักลอบขายยาเสพติดพร้อมยึดโคเคนและเฮโรอีนมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาใช้วิธีหลอกลวงเหยื่อผ่านแอปพลิเคชันหาคู่โดยสร้างความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวพูดคุยตีสนิทและใช้คำพูดอ่อนหวานจนผู้เสียหายเกิดความไว้วางใจก่อนชักชวนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับส่งหรือขนย้ายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งพฤติการคนร้ายมักสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือโดยแอบอ้างเป็นนักธุรกิจหรือผู้มีฐานะดีเพื่อแสดงภาพลักษณ์ว่ามีความมั่นคงทางการเงินก่อนหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางไปรับพัสดุหรือสิ่งของในประเทศเพื่อนบ้านโดยอ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะผู้ที่เร่งสร้างความสัมพันธ์หรือชักชวนให้ทำธุรกรรมรับส่งพัสดุหรือเดินทางไปรับสิ่งของแทนเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการเชิงรุกสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
4: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาคุณภาพสินค้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกในการสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นตรวจประเมินคุณภาพน้ำนมดิบการเก็บรักษาอุณหภูมิและการจัดส่งให้ถึงมือเด็กนักเรียนตามมาตรฐานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กโดยจัดสรรผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงทั้งนม UHT และนมพัชเจอร์ไลท์ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6ดื่มฟรีตลอดภาคเรียนโดยกรมปศุสัตว์ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบทั้งการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงคุณค่าทางโภชนาการของนมควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและให้โครงการนี้ได้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตลอดจนความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรจากรไทยในระยะยาวยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นมั่นใจขุมกำลังที่มีสามารถทดแทนวาตารุเอนโดที่มีอาการบาดเจ็บได้พร้อมประเดิมฟุตบอลโลก2026พบเนเธอร์แลนด์คืนนี
5: ้ฮาจิเมะโมริยาสุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นเปิดเผยถึงกรณีที่วาตารุเอนโดกองกลางกัปตันทีมต้องถอนตัวจากทัพซามูไรบลูชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2026เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนและไม่ได้มีการเรียกนักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมทัพแทนเนื่องจากเชื่อมั่นว่าขุมกำลังที่มีอยู่สามารถทดแทนบทบาทของเอนโดได้อย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นอายุมุเซโกะโคอิตากุระหรือแม้แต่ทาเกะฮิโรโทมิยาสุสามารถขยับมาทำหน้าที่ในตำแหน่งของเอนโดได้สำหรับทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนและตูนิเซียโดยทัพซามูไรบลูมีคิวลงสนามนัดแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในช่วงเช้ามืดวันที่15มิถุนายนเวลา 3:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม E เยอรมันพบกือราเซาเวลาเที่ยงคืนโคติวัวพบเอลกวาดอร์เวลา 6:00 น.และกลุ่ม F สวีเดนพบตูนิเซียเวลา 9:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของพิญโยรุ่งสมัยในคืนวันอาทิตย์นะครับกำลังดูว่าเพลงที่คุณถามว่าเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจของผมยังไม่แกร่งมีเรี่ยวแรงต่อไปเนี่ยนะครับว่ามันคุ้นจริงๆอยู่เพลงอะไรกำลังดูอยู่นะครับว่าชื่อเพลงอะไรขอนแก่นพอดีบอกว่าให้เข้าไลน์พอดีเธอบอกว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบ Android ไม่ใช้โทรศัพท์แบบมือถือก็เลยใช้ระบบไม่ได้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ผู้พิการสายตาที่มาดูถนนดนตรีแล้วก็จองทางเพจทางอะไรเนี่ยก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีนี่อย่างคล่องแคล่วมากมีไลฟ์ด้วยแล้วก็มีกล้องมีอะไรโอ้นะฮะมากันแบบสุดยอดจริงๆนะครับคุณปอชิตาบอกเพลงนี้เพราะมากเพลงนี้ชื่อเพลงแดดเจ้าดอกไม้นะครับแต่วันที่26ก็จะได้ฟังหลายๆเพลงที่นักงาอาจจะไม่ได้ค่อยได้เล่นทั่วๆไปเพราะว่าของเวทีเรานั้นจะเป็นเวทีที่มีแบบบรรยากาศที่ใกล้ชิดกันแล้วก็ฟังกันแบบเรียกว่าเพลินๆได้ใช้เวลาสบายๆศิลปินก็เล่นอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องบีบรัดเรื่องเวลาเพราะบางทีไปตามคอนเสิร์ตนั้นจะต้องหลายๆวงก็จะต้องขึ้นตามคิวแล้วก็กำหนดขึ้นลงตรงเวลาบางทียังเล่นกันได้ไม่ครบทุกเพลงก็เร่งเวลาที่จะต้องเลิกแล้วเนี่ยอารมณ์ของคู่ฟังผู้ชมก็ยังค้างๆอยู่แต่ของทนดนตรีไลฟ์นี่เราปล่อยไหลได้สบายๆแล้วแต่ศิลปินจะได้นำเสนอก็เรียกว่าบางทีศิลปินก็เล่นจนคนดูแทบจะพังภาพกันไปแถวๆนะฮะเช่นน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญนี่เป็นต้นนะครับกลับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452ก็จะมอบให้กันในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะครับปิงหักครับ

0: ชนรถดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ต้องขอบคุณคุณเรศนะครับได้แล้วนะฮะนี่แหละคือแฟนพันธุ์แท้ของทนดนตรีจริงๆนะครับได้ชื่อเพลงแล้วนะครับเมื่อกี้แค่บอกคร่าวๆที่ผู้พิการทางสายตาจากขอนแก่นว่าเพลงเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจยังกล้าแกร่งอะไรเนี่ยก็มาแล้วครับเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กชื่อเพลงว่าเพลงเมื่อก่อนนี้ของวิสาสุรชัยผมส่งไปให้ทางคุณบุญประกอบดูนะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับก็โหขอบคุณมากนะฮะขอบคุณจริงๆเพราะว่าบางทีผมนึกไม่ออกนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็จะบอกเฉพาะเนื้อเพลงมาตอนนี้เจอแล้วนะครับชื่อเพลงว่าเมื่อก่อนนี้วิสาสุรชัยนะครับเดี๋ยวจะเปิดหลังเพลงสบายกว่าก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะฮะบางทีก็โหเพลงเยอะเดี๋ยวว่าแต่ผู้จัดเลยนะครับทางนังอาเองที่ยังจำเพลงตัวเองไม่เคยได้กันก็น่าเล่นนะเดี๋ยวถ้าถามในวันที่26ที่นาแกเล่นเพลงนี้ได้หรือเปล่าได้ซ้อมกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับมีหลายๆเพลงที่อาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันอยากฟังอยากฟังดีครับดีครับช่วยกันช่วยกันนะครับครับงั้นเดี๋ยวคุณบุญประกอบบอกว่าต้องไม่พูดก่อนเปิดได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเร่ด้วยนะครับก็ผู้ฟังที่เป็นผู้พิการทางสายตาก็จะได้ฟังเพลงนี้กันไม่ได้อยู่ในอัลบั้มคอนเสิร์ต for New Safe นะครับไม่ใช่นะฮะครับอยู่อัลบั้มวิสาสุรชัยครับเดี๋ยวเราฟังกันนะฮะสบายกว่าแล้วก็ต่อด้วยเมื่อก่อนนี้ครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันพุนานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ได้ฟังแล้วน่าจะใช่นะครับสำหรับท่านที่ฟังอยู่ที่ขอนแก่นเห็นผู้พิการทางสายตาก็ขอเพลงที่บอกเฉพาะเนื้อหามาแล้วก็เพลงไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับชื่อเพลงว่าเมื่อก่อนนี้น่าจะใช่นะครับถ้าใช่ยังไงช่วยแจ้งมาทาง0816346452กันด้วยนะครับแล้วเมื่อสักครู่ผู้พิการทางสายตาที่คุกคันเอ๊ะทำไมเรามีคนตาบอดเยอะที่มาฟังผมจะขอเพลงเกี่ยวกับพ่อมีเพลงอะไรบ้างมีครับเยอะแยะเลยฮะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะครับอีกครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz AM 891 1467และพร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่พร้อมทั้งทาง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็จะมีบรรยากาศของศิลปินที่มาแสดงในถนนดนตรีไลฟ์ที่บันทึกออกอากาศกันนะครับทุกเดือนเดือนละ2ครั้งตอนนี้ก็รายการยังไม่ได้เข้ามานำเสนอแต่ว่าคงเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะได้นำเสนอกันผมกำลังคิดว่าจะอีกภาคหนึ่งคือกำลังทำเป็นรายการทาง YouTube นะครับที่คุยกับคุณเมฆขันแก้วแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียไว้นะครับว่าเราจะสัมภาษณ์ศิลปินกำลังคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์แบบศิลปินรุ่นใหม่ๆหรือว่าศิลปินที่เคยทำงานแล้วห่างหายไปไม่ค่อยได้เจอกันมีคุณฟังขอเพลงนี้ทาง0816346452เพลงของยิวนะฮะแต่ว่าไม่มีเราขอไปค้นหากันต่อไปก่อนแล้วกันแต่ผมเปิดเพลงนี้แทนย้อนเพลงย้อนเวลาที่ขอมาจากจังหวัดแพร่หัวใจประตีนครับ

0: ชนรดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์เพลงหมาหยอกไก่มาริโอน่าจะมาถนนดนตรีก็ต้องขอบคุณที่ส่งคลิปของอาจารย์ไข่มาให้ด้วยนะครับคุณอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูในไลน์ก่อนส่งมาตั้งแต่ต้นช่วงวันแล้วที่อาจารย์ไข่พูดถึง30กว่าปีเนี่ยนะครับ31ปีมาริโอน่าได้เป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี37นะถนนดนตรีก็เริ่มปี38ก็แน่นอนนะครับ30กว่าปีแล้วเดินทางเคียงคู่กันมาเลยบนถนนดนตรีละบนถนนแปลกแยกเนี่ยนะครับก็จะมาวันที่6สิงหาคมของถนนดนตรีแล้วผมกำลังจะเชิญศิลปินรับเชิญด้วยนะครับมาจะเชิญอาจารย์ยงยุทธเชิญพี่อีทฟุตบาทมาเป่าเมาส์ในเพลงหัวใจพริโชเพลงแล้วก็ใครต่อใครที่เคยได้เดินทางร่วมกันกับมาริโอน่ามาปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้กันนะครับก็คงจะดูกันวันบรรยากาศก่อนว่าจะได้ทำได้มากน้อยแล้วก็มีเวลาที่ศิลปินจะได้มาได้แค่ไหนแต่ส่วนของวันที่26นี้ก็นางาและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายเป็นศิลปินรับเชิญนะครับก็จะมีให้คุณได้ฟังกันและชมกันอีก3ครั้งในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แล้วก็ล่ำลากันส่วนของวิทยุครับหลังจากเกษียณแล้วถ้าทางราชการให้ทำหน้าที่ต่อก็ยินดีที่จะทำงานให้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ถ้ามีงานอื่นๆที่ทางราชการเห็นว่าเราพอจะมีความสามารถมีศักยภาพพอที่ทำงานได้ก็ยินดีที่จะเดินทางทำงานด้วยกันต่อไปนะครับคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีแล้วก็ทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีมริภาทิมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและคุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงเพลงที่คุณขอไม้กับพ่อเลือกเพลงนี้มาปิดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับพ่อทั้งสองเพลงแล้วเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะครับเรายังเป็นนักเดินทางดนตรีสดครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ทำงานเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าหวังเอาเงินยังไงนะจะให้เก่งเรื่องการเงินแต่ว่าให้ทำงานแต่ยังหวังเงินหมายถึงให้หวังเอางานทำงานเนี่ยถ้าเราหวังเงินปุ๊บเนี่ยเงินเนี่ยจะใช้เราทันทีทั้งที่เราไม่มีมาเลยนะเราตกเป็นทาสของเงินทันทีเลยถ้าเราทำงานหวังเอาเงินแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องจะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ทำงานเนี่ยอย่าหวังเอามันแต่หวังอะไรทำงานก็ต้องหวังเอางานทำงานอย่าหวังเอาเงินนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยแบ่งปันในตมุฟังได้เข้าใจถึงว่าธรรมะกับชีวิตของเรามันไม่ได้แยกกันบางคนจะมีความเข้าใจในลักษณะที่ว่าไปวัดปฏิบัติธรรมนี่ก็ส่วนหนึ่งอยู่บ้านทำงานไม่ว่าจะงานธุรกิจงานบ้านงานราชงานหลวงนั่นก็อีกส่วนหนึ่งโอ้ยต้องทำอันนี้แล้วก็ทำอันนั้นไม่ได้จะไปวัดก็ทำงานไม่ได้อันนี้คือเข้าใจยังคลาดเคลื่อนนิดนึงเพราะว่าสองอย่างนั้นมันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องแยกกันธรรมะหนึ่งแล้วก็จะทำให้อีกอันหนึ่งยากธรรมะนั้นเป็นเรื่องสำหรับคนที่จะต้องไปวัดเท่านั้นคนไม่ไปวัดเนี่ยก็คือคนไกลธรรมะธรรมะของคนไกลวัดมันก็จึงมีน้อยคือมันไม่ใช่แค่นั้นถ้าเข้าใจเพียงแค่นั้นจะได้ประโยชน์น้อยแต่พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่าถ้าอยู่บ้านเรามีธรรมะณที่นั้นมีความสุขอยู่วัดอยู่ที่ทำงานระหว่างเดินทางโรงเรียนบ้านที่ไหนมีธรรมะที่นั้นมีความสุขถ้าที่นั่นที่นั่นไม่มีธรรมะมันก็จะมีปมปัญหาเป็นเงื่อนไขที่ยากจะเข้าใจคือทุกอย่างมันเป็นเงื่อนไขอยู่แล้วนะท่านฟังโดยถ้าเราไม่เข้าใจเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งต่างๆเงื่อนไขนั้นมันก็จะผูกกันเป็นเงื่อนเป็นปมมีเงื่อนงำมีปมปัญหาเกิดขึ้นณที่นั้นนั้นเราก็จะมีความรู้สึกยุ่งใจเหมือนปมที่มันผูกกับได้ยุ่งกันไปหมดเหมือนตึงไปหมดโดยความยุ่งใจมันก็เครียดมีปัญหาในชีวิตจึงต้องปรับในเงื่อนไขชีวิตเหล่านี้ปรับให้มันถูกในสมการของชีวิตของเราทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตตมฟังที่เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้ล่ะในสัปดาห์เว้นสัปดาห์นั้นก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยทำความเข้าใจกันด้วยในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์เว้นสัปดาห์ของสมการชีวิตนี้ก็จะมีเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันด้วยเรื่องราวของคนต่างๆอยู่ในแวดวงธุรกิจราชการแม่บ้านหรือว่าใครก็ตามที่สามารถนำธรรมะแบบนำไปปรับใช้อาจจะได้ไม่เต็มที่เห็นช่องเห็นทางบ้างแล้วก็ยังมีความท้าทายที่ต้องคืบคลานต่อไปล่ะแต่สามารถพอทำได้บ้างก็จึงจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ทราบด้วยแล้วในช่วงที่สองก็จะนำประเด็นเรื่องราวที่เป็นปัญหาเป็นเงื่อนที่เราต้องมีการปรับการแก้การจูนกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเดี๋ยวนี้ช่วงของไต่ตามทางตำหวังก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกสองคนเป็นลูกชายคนหนึ่ง
แล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งพ่อนี่ก็ทำงานแม่นี่ก็เป็นแม่บ้านทำงานนี่ก็ด้วยความรับผิดชอบสูงรับผิดชอบสูงบางทีมันก็เครียดนะก็จึงทำให้มีกิจกรรมดื่มเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างส่วนภรรยาแม่บ้านนี่ก็ดูแลลูกอย่างดีเลยอบรมสั่งสอนให้อยู่ในโอวาทมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีปัญญาลูกนี่ก็เป็นเด็กดีท่านผู้ฟังรักพ่อรักแม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านหนังสืออะไรก็คล่องแคล่วตัวลูกสาวนี่ด้วยความรักพ่อมากก็จึงพยายามจะสอดส่องดูแลคอยให้ความช่วยเหลือในระดับที่ช่วยได้คือยังเป็นเด็กอยู่นั่นแหละทั้งคู่ก็อายุประมาณ10ขวบห่างกันนิดหน่อยด้วยความที่เป็นเด็กรักพ่อแม่มีความเป็นห่วงเป็นใยก็จึงแบบว่าโอ้ยพ่อสูบบุหรี่บางทีก็ไปกินเหล้าด้วยเนี่ยโอ้ไม่ชอบกลุ้มใจมากลูกสาวนี้ด้วยความที่ว่าไม่มีช่องทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแน่นอนแล้วว่าเขาก็จะมีการพูดกันทั่วไปสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวเองพยายามก็จะบอกพ่อหลายครั้งด้วยว่าคุณพ่อคะอย่าสูบเลยบุหรี่มันไม่ดีคุณพ่อคะเหล้าอย่าดื่มเลยมันทำลายสุขภาพเสียเงินด้วยนี่คุณตัวคุณพ่อนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะว่าโทษของมันมีอะไรยังไงบ้างทุกคนมันรู้กันน่ะตำรามันเขียนไว้แล้วตอบตามเท็กซ์บุ๊กนี่มันได้มีปัญหาถึงเวลาเครียดมากอ่ะกระดกละกึบหนึ่งเขาช่วยไปงานเลี้ยงก็ต้องแหมนิดหน่อยเป็นมารยาทแต่นิดหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่นิดหน่อยจริงๆอะดิหรือว่าพอเครียดขึ้นมาก็พ่นควันละเหมือนก็มีคำศัพท์ว่ากลางคืนพ่นควันกลางวันพ่นไฟที่ว่าพ่นควันนี่ก็คือคิดนึกแล้วว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรคิดไปก็เครียดไปก็เอาบุหรี่มาสูบเพียงดีนะไม่ได้สูบในเรือนในบ้านเพราะว่ากลัวการสูบบุหรี่มือสองกลัวลูกจะต้องได้รับไปก็แอบไปสูบข้างนอกบ้านลูกนี่ก็พยายามจะคอยดูอ่ะคอยเตือนผู้ใหญ่คอยจับผิดว่าพ่อนี่โอ้สูบบุหรี่แล้วพ่อสูบมาอีกแล้วก็ทำไงมาคุยกับพ่อพ่อก็แบบว่าฟังไว้แต่ก็ครั้งต่อไปก็เอาอีกนี่ลูกสาวนี่ก็กลุ้มใจมากยังเด็กอยู่นะรักพ่อด้วยด้วยความที่ว่าตัวเองไม่มีปัญญาในการที่จะทำข้อนี้ละข้อปฏิบัติท่านผู้ฟังของผู้ที่ไม่มีปัญญาแล้วต้องการจะทำปัญญาให้เพิ่มนี่ก็คือถามผู้รู้นั่นเองสอบถามผู้รู้ดูว่าคนที่จะให้คำแนะนำในเรื่องราวต่างๆเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะมีความรู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์ที่ดูแล้วว่ามีราคะโทสะโมหะน้อยสอบถามเรื่องราวอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรทำแล้วมันจะดีเป็นประโยชน์สุขไปนานอะไรทำแล้วมันจะไม่ดีเป็นทุกข์ไปนานสอบถามเรื่องราวเหล่านี้กับท่านผู้รู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นเหตุให้เพิ่มปัญญาได้เธอก็ไปสอบถามท่านผู้ฟังว่าเอ๊รุ่มใจมากเลยเรื่องพ่อกินเหล้าสูบบุหรี่ทำยังไงท่านผู้รู้นั้นก็ตอบให้ความเห็นให้ความกระจ่างแล้วพอเธอได้ปัญญาข้อนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังพ่อนี่ก็ทราบด้วยว่าโอ้ลูกไปสอบถามปัญหาของเราหรือนี่ก็เกิดหิริโอตตัปปะท่านผู้ฟังหิริโอตตัปปะนี่คือความกลัวความละอายต่อบาปว่าเราอายุมากป่านนี้ต้องให้เด็ก10ขวบมันมาเตือนแล้วเนี่ยเกิดความระลึกได้แล้วก็เลยทำให้ครอบครัวนั้นปรับเปลี่ยนสถานการณ์ขึ้นมา mood and tone อารมณ์ความรู้สึกในครอบครัวจากที่ว่าต้องมาคอยจ้องจับผิดกันสูบหรือเปล่ากินหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นมีความรักความเมตตาความไว้ใจกันเป็นห่วงเป็นใยกันนี่สำคัญความเป็นห่วงบรรยายต่อฟังมันไม่เหมือนกับการจับผิด
เราจะเห็นความแตกต่างนี้ได้ต้องด้วยปัญญาความเพียรความเอาใจใส่มันไม่เหมือนกับความเครียดเราจะเห็นความแตกต่างนี้ได้ต้องด้วยปัญญาความอยากที่จะได้กับฉันทะที่คุณต้องตั้งไว้ในการให้เกิดความเพียรมันเป็นคนละอย่างกันเราจะเห็นธรรมะข้อนี้ได้ต้องใช้ปัญญาข้อนี้คือผลของธรรมะล้วนๆนะท่านผู้ฟังนี่ยังไม่ได้ไปวัดเลยนะอยู่ที่บ้านนั่นแหละส่งข้อความไปถามตอบให้แล้วเกิดมีปัญญาสถานการณ์ในบ้านก็ดีขึ้นคือตอนนี้ดีขึ้นมากจากเมื่อแต่ก่อนสิ่งที่มาทุกฝั่งที่จะแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าเราต้องระวังเพราะว่าหิเลตัณหาเนี่ยมันกลับมาได้เสมอมันไปแล้วมันไม่ได้ไปเลยมึงเลยอยู่ทางตอนเหนือแต่กิเลสมันอยู่ในใจของเรามันไม่จากไปเลยมันน่าจะกลับมาได้ทุกเมื่อแต่เผื่อในกรณีที่พ่อยังมีเพื่อนที่ไม่ดีอยู่คบกันแล้วก็ชักชวนกันไปตอนนี้พ่อดีขึ้นแล้วเขาจะชวนมากินมาดื่มก็ชวนก็กลับในการไม่กินไม่ดื่มถ้ายังเข้ากันได้ไปกันได้คนเหล่านั้นก็เป็นคนดีขึ้นมานิกิเลสเนี่ยมันก็ยังกลับมาได้ในความที่ว่ามันก็จะกลับไปสูบได้กลับไปทำให้ดีได้ทุกคนนะที่แต่ยังไม่ใช่โสดาบันเนี่ยหรือแม้แต่เป็นโสดาบันแล้วบางทีก็เสียใจบ้างเป็นครั้งเป็นคราวก็มีเราจึงต้องคอยระวังอยู่เสมอคำว่าระวังอยู่เสมอนั้นหมายความว่าปัญญาเราต้องเพิ่มพูนอยู่เสมอใช้ครั้งเดียวแล้วมันไม่ใช่จบหรือใช้ครั้งเดียวแล้วมันไม่ใช่ว่าได้ตลอดไปเราต้องใช้อยู่เรื่อยต้องมีอยู่เรื่อยต้องปรับปรุงความดีของเราอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยทำให้ดีนี่จะเป็นการรักษาให้ดีต่อไปให้มันเกิดขึ้นได้แล้วพอเรารักษาดีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆพออายุมากขึ้นมากขึ้นผู้ฟังอินทรีย์มีความแก่กล้ามีความบ่มมาตลอดแล้วจะสามารถเห็นธรรมะได้เห็นธรรมะนี่คือธรรมะขั้นสูงเลยล่ะบรรลุเป็นโสดาบันได้เป็นอนาคามีได้เป็นอรหันต์ได้ก็ด้วยความที่เราสะสมมาจากการทำงานการดูแลครอบครัวการเรียนสิ่งต่างๆสะสมไปแล้วบ่มเข้าไปแก่กล้าขึ้นมาบรรลุธรรมได้เร็วนะพอแก่แล้วอาจจะมีภาษาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตึ้มเช่นคนที่เรารักจากไปสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บแบบใหม่เรื่องเงินทองสิ่งแวดล้อมอันใดอันหนึ่งล่ะเกิดตึ้มปึ้งปุ๊บเราเห็นธรรมะได้บึ้มมันรู้ทำได้นี่เกิดขึ้นได้เป็นไปได้นี่คือข้อมูลจากครอบครัวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ว่าได้ช่วยพ่อแม่ปรับเปลี่ยนสมการในครอบครัวจากบรรยากาศที่ระแวงไม่พอใจจ้องจับผิดกันก็เปลี่ยนมาเป็นมีความรักความเมตตาเห็นอกเห็นใจไว้เนื้อเชื่อใจปรารถนาดีซึ่งกันและกันได้นี่คือในช่วงของเห็นทางดำเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงของปรับสมการแก้ตัวแปรที่ข้าพเจ้ามีประเด็นข้อมูลที่สำคัญน่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนี่แหละในครอบครัวการเงินการงานนั้นเราจะจัดการอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จมีความสุขขึ้นมาได้เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องนอกพุทธไม่มีการบรรลุมรรคผลมาในกุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปตังนัตถิสมโนนัตถิภาโรปปัญจาภิรตาปชานิปปปัญจาตถาคตาแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปปัญจธรรม
ก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานพระพุทธเจ้าแสดงแก่สุปัฏฐปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีหรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบก็ในอากาศไม่มีสัตว์ใดๆที่ทำรอยเท้าให้ปรากฏได้เลยนอกพระศาสนานี้ก็ไม่มีสมณะผู้บรรลุอริยมรรคและอริยผลปปัญจธรรมคือกิเลสเหตุให้เนิ่นช้าได้แก่ตัณหาทิฏฐิและมานะพระพุทธเจ้าละปปัญจธรรมนั้นแล้วด้วยอราตมรรคณโคนโพธิพฤกษ์จบเทศนาขอบรรลุอนาคามิผล และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก่สมการในสัปดาห์นี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องการเงินการงานคนรอบตัวแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในชีวิตของเราถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ดีเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เสียเนี่ยถ้าจะให้ด่วนๆมาโอ้แผ่เมตตาเนี่ยมันไปไม่ได้ละการที่เราจะระบายอารมณ์นั้นจะทำอย่างไรโดยตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังก่อนที่จะมาบวชเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบประมาทมัวเมามาก่อนทำงานอยู่10ปีมีหนังสือก็มาอีกหลาย10ปีก่อนเรียนจบมาแล้วไปทำงานอยู่10ปีได้เห็นโลกต่างๆตัวเองบางทีก็เผลอๆมีความมัวเมาไปในสิ่งต่างๆแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยได้เรียนรู้คำสอนอย่างจริงจังเอาแค่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับโลกียะในทางเกี่ยวเนื่องด้วยโลกนี่คำสอนท่านไว้ดีมากๆว่าเราบางทีไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยคิดว่าจะเอามาใช้มาปฏิบัติเลยคิดว่าถ้าบอกว่าได้ไปครองเรือนอีกนะพระมหาไพบูลย์เนี่ยโอ้จะสามารถดำเนินชีวิตได้ดีมากๆเลยด้วยข้อมูลเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ตัวอยากจะนำข้อมูลเนี้ยมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังนี่แหละว่าถ้าเราอยู่ครองเรือนในครอบครัวชีวิตแล้วจะให้มันออกมาดีได้เราต้องเก่งในสามเรื่องเอาสามเรื่องพอวันนี้สำคัญนะไม่ต้องมากเอาสามหัวข้อพอเราจะดำเนินชีวิตของเราให้มันราบรื่นก็ราบรื่นเนี่ยถนนกุลกาอยู่แต่ว่าคนนั่งอยู่ข้างในราบรื่นได้ก็มาราบรื่นไม่ใช่ว่าถนนไม่ครุขระนะแต่ราบรื่นนี่รถเราต้องดีรถเราดีได้ในความหมายนี้หมายถึงจิตใจของเรานั่นเองสามอย่างหัวข้ออะไรหนึ่งเราต้องมาสเตอร์คือเก่งคือชำนาญในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราต้องมาสเตอร์ในเรื่องการเงินการงานถ้าไม่มีงานเป็นแม่บ้านก็ต้องเก่งเรื่องการเงินข้อที่สามเราต้องเก่งเรื่องคนรอบข้างคนรอบตัวหมายถึงอารมณ์ของเขาหน้าที่ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาเอาหัวข้อกันนะทุกฝั่งถ้าในเอพิโซดนี้เนี่ยฟังอะไรแล้วจับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอย่างน้อยให้มันรู้สามข้อนี้วันนี้โอ้ท่านพระมหาไพบูลย์นี่พูดอะไรนะนี่อ๋อสามข้อนี้นึกออกละหนึ่งเราต้องมาสเตอร์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองสองเราต้องมาสเตอร์ในเรื่องการเงินการงานและสามเราต้องมาสเตอร์ในเรื่องของคนรอบตัวแค่นี้ต้องมาทำความเข้าใจในรายละเอียดคำว่ามาสเตอร์นี่หมายถึงยังไม่เก่งหรอกแต่พยายามฝึกให้มันเก่งขึ้นมายังไม่ชำนาญหรอกแต่พยายามฝึกให้มันทำดีขึ้นมาให้มีการพัฒนานั่นเองหมายถึงข้อที่หนึ่งคุณต้องรู้จักการพัฒนาทำความฉลาดในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองหมายความว่าไง
ถ้าอารมณ์เสียทำไงมันต้องมีที่ระบายที่บ้านนี่ทางเรียกที่ระบายเวลาเราอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยท่านผู้ฟังถึงคุณอยู่ในห้องนอนมีดัสบินมีถังขยะอยู่ใบหนึ่งทิ้งเศษสิ่งอะไรต่างๆทิ้งไปแล้วมันไม่ได้จบเลยนะคุณก็ต้องเอาไปทิ้งในถังขยะข้างล่างจากถังขยะข้างล่างใบนั้นใบนี้รวบรวมมาคุณก็เอาไปทิ้งในถังขยะหลักของบ้านอยู่หน้าบ้านนู่นเดี๋ยวคนเก็บขยะเข้ามาเอาไปคือทิ้งตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ได้จบเลยแต่ไม่งั้นขยะก็กองหน้าบ้านเต็มไปหมดหลายปีหลายเดือนเข้าแต่ก็จะมีคนเก็บขยะอย่างที่บ้านนี่เขามาเอาไปเอาไปก็ไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์ขยะเขาก็ไม่ได้เอาทิ้งตรงนั้นเลยนะงั้นศูนย์ขยะนี่ก็จะเต็มไปด้วยขยะไปหมดเขาก็ไปแยกแยะก่อนตอนนี้ก็จะมีบางส่วนแหละท่านผู้ฟังที่ก็เอาขยะไปแยกแยะแยกแล้วก็ทำยังไงส่วนไหนใช้ได้เขาก็เอากลับนำไปใช้ส่วนไหนนำเข้าโรงงานรีไซเคิลก็ส่งไปส่วนไหนที่เอาฝังกับฝังสิ่งสารเคมีก็นำไปผ่านกระบวนการแบบอื่นแยกกันไปแยกกันไปตามช่องทางของมันบางส่วนก็เอาไปที่แลนด์ฟิลคือพื้นที่โล่งๆกว้างๆให้มันตากแดดเสร็จแล้วก็เอาเผาหรือฝังก็ว่ากันไปเอาที่ฝังที่เผานั้นมันก็ปรับเปลี่ยนสภาพของมันไปอีกมันไม่ได้จบเลยเพราะฉะนั้นคำว่ามีที่ระบายเนี่ยคือเอาอารมณ์นี้ไปทิ้งเนี่ยที่ระบายเนี่ยมันมีหลายระดับที่เรามักจะได้ยินกันเนี่ยท่านจะพูดเอาถึงระดับสูงสุดเลยที่ว่าถ้าโกรธก็ให้ใจเย็นๆให้มีเมตตาถ้ากลัวให้มีความกล้ามีความอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากชื่อเสียงตำแหน่งอยากสิ่งของเนี่ยเอาให้เห็นตามความเป็นจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นปฏิกูลอย่างนั้นอย่างนี้โอ้จะถูกเขาอิจฉาริษยาแล้วก็ให้มีความกรุณาถูกเขาด่าเขาว่าก็ให้มีเมตตาอิจฉาริษยาเขาก็ได้ดีกว่าเราถูกเขาตัดหน้าถูกเขาชุบมือเปิบเราก็ต้องมีมุทิตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วสิ่งเหล่านี้ดีแน่นอนตรงฝั่งคือที่ฉันพูดก็คือเป็นเหมือนกับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปจบตรงนั้นให้ได้แม้แต่ว่าคือเรื่องนี้ใครๆก็รู้ปะมันอยู่ในตำราคัมภีร์อ่ะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แม้แต่ทำจริงๆนี่มันทำไม่ได้ทำยากคืออย่าว่าไปทำไม่ได้เลยมันยากบางทีมันไม่ทันการก็นี่แหละเหมือนกันว่าในเบื้องต้นเราต้องมีที่ระบายอารมณ์ก่อนคือบางทีขยะมันเยอะมันต้องมีที่พักขยะแต่ว่าฉันเรียบร้อยทุกอย่างในห้องไม่มีขยะเลยคือมันก็ไม่ต้องทิ้งไงไม่มีอะไรให้มีปัญหาแต่ถ้าขยะมันเยอะในห้องนี่มันต้องมีที่พักขยะไว้ซะก่อนคือมันต้องมีที่ระบายอารมณ์คือคุณธรรมต่างๆมันเปลี่ยนแปลงได้หมดรีไซเคิลได้หมดกลับไปกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้หมดสภาพจิตของเราจากดีเปลี่ยนเป็นไม่ดีก็ได้ไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีก็ได้ในที่นี้เราจะเปลี่ยนจากความโกรธความเกลียดความกลัวความเสียใจ

ที่ว่าเขารับอารมณ์ของเราได้ต้องคุยกันไว้ก่อนนะหนึ่งกรณีของสามีภรรยาอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยคุณทำธุรกิจต้องติดต่อกับผู้คนเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นี่แหละติดต่อคนนั้นติดต่อซื้อของนี้สร้างด้วยเช่าด้วยขายด้วยเนี่ยโอ้ทั้งซัพพลายเออร์ทั้งผู้รับเหมาทั้งลูกค้าทั้งนายหน้าถึงครอบครัวลูกเต้าอีกมันมีอารมณ์กระทบกันตลอดทั้งวันสามีภรรยาก็ตกลงกันนะฟังว่าโอ้ยถ้าวันไหนอารมณ์เสียมาเนี่ยนะแบบว่าถ้าพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งนี่ให้รู้เลยว่าอันนี้อยู่ในโหมดระบายอารมณ์ต้องฟังอย่างเดียวอย่าไปแก้ตัวแทนคนนั้นอย่าไปสวนขึ้นอย่าไปแบบก็โกรธมาแล้วก็โกรธตอบอย่าไปอย่างนั้นแต่ให้รับฟังกันนี่คือหมายความว่าภรรยาก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของสามีได้ในกรณีที่สามีแบบอารมณ์เสียมาวันนั้นสามีก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของภรรยาได้แต่ภรรยานี่อารมณ์เสียมาวันนั้นปรับความเข้าใจกันฟังอย่างเดียวถามบ้างอื้อบ้างเออบ้างฟังแล้วเนี่ยอารมณ์มันได้รับการปลดปล่อยท่านผู้ฟังในเบื้องต้นปล่อยแล้วมันก็สบายใจขึ้นได้เหมือนมันมีขยะอยู่ในหัวมาวันเนี้ยมันต้องมีถังขยะในห้องเบื้องต้นก่อนละปล่อยออกก็เอาใครล่ะเอาคู่ครองนั่นแหละคุยกันให้ดีก่อนเราต้องมีที่ระบายอารมณ์เพื่อนก็ได้หรือจะเป็นญาติที่เราคุ้นเคยกันทำความเข้าใจกันบอกว่านี้ต้องเตรียมกันไว้ก่อนนะแล้วคนที่จะเป็นที่ระบายอารมณ์ของเราเนี่ยในทุกๆเดือนหรือจะทุกๆควอเตอร์ทุกๆ3เดือนก็ต้องมีการปรับความเข้าใจเขียนจดหมายขอบคุณให้กำลังใจกันด้วยอย่าเห็นว่าเขาเป็นถังขยะอย่างเดียวไม่ดูแลไม่ได้ถังขยะนี้ก็ต้องล้างทำความสะอาดในทุกๆวงรอบของมันก็มีการปรับทำความเข้าใจคุยกันด้วยความดีความงามความรักความเมตตาด้วยไม่ใช่ใส่แต่อารมณ์อย่างเดียวอันนี้ต้องมีหรือถ้าจะดีขึ้นไปกว่านั้นตุ้มฟังอย่างที่ข้าพเจ้าว่าที่ระบายอารมณ์เนี่ยสุดยอดเลยก็คือปรับเปลี่ยนมันเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องเก็บมาเป็นขยะในหัวเราเขาด่ามาเรามีอุเบกขาไปเขาโกรธมาเรามีเมตตาไปเดี๋ยวนั้นเลยสบายใจได้เลยอันนี้คือเราจะไม่มีขยะอยู่ในหัวเลยนี่คือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยเราต้องมาสเตอร์เราต้องเก่งเราต้องพัฒนาเราต้องทำความชำนาญในข้อนี้ให้ได้ต้องรู้จักมีที่ระบายอารมณ์ทั้งสองระดับถ้ามีระดับเดียวแล้วเกิดไม่ได้ล้างทำความสะอาดปรับความเข้าใจกันอยู่เรื่อยขยะเต็มขึ้นเขาก็มีขยะในหัวเหมือนกันครอบครัวบางทีร้าวได้แตกแยกได้เราก็มีที่ระบายขยะอื่นต่อไปคือไม่ใช่ว่าไปส่งอารมณ์ด่าคนอื่นต่อนะหรือระบายอารมณ์ให้คนอื่นก็ต่อไม่ใช่งั้นเพราะถ้าอย่างนั้นยังเป็นระดับแรกอยู่จะเปลี่ยนคนแค่นั้นเองแต่ระดับที่สูงขึ้นก็คือจิตใจมันต้องมีคุณธรรมต้องมีสติต้องมีอุเบกขาสติมันยังไม่ทันมันก็จึงเป็นขยะเอาขยะมาปล่อยแล้วพัฒนาสติของเราให้มันทันดีขึ้นมามันก็จะเป็นการมาสเตอร์ในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเพราะว่าคนมันไม่ใช่หุ่นยนต์นะมันมีอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเราครองเรือนเราก็ไม่ใช่พระเจ้าพระสงฆ์แต่แบบโอ้ยมาฝึกจิตอะไรบางทีมันก็ยังไม่ได้ในเบื้องต้นก็จึงต้องมีที่ระบายอารมณ์แบบนี้นี่คือเบื้องต้นก่อนทุกฟังในข้อที่หนึ่งคือมันจะมีประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกันกับในทั้งสามข้อที่ต้องนำมาพูดถึงด้วยในข้อที่สองข้ออธิบายซะก่อนคือเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานเราต้องมีความฉลาดเราต้องมีความเก่งเราต้องมาสเตอร์ในเรื่องการเงินการงานข้อที่สองนี้ให้ได้ยังไงทำงานเนี่ยทุกฝั่งอย่าหวังเอาเงินยังไงนะจะให้เก่งเรื่องการเงินแต่ว่าให้ทำงานแต่ยังหวังเงินหมายถึงให้หวังเอางานทำงานเนี่ยถ้าเราหวังเงินปุ๊บเนี่ยเงินเนี่ยจะใช้เราทันที

ทั้งที่เรื่องไม่มีมาเลยนะเราตกเป็นทาสของเงินทันทีเลยถ้าเราทำงานหวังเอาเงินแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องจะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ทำงานนี่อย่าหวังเอามันแต่หวังอะไรทำงานก็ต้องหวังเอางานทำงานอย่าหวังเอาเงินเพราะว่าถ้าเราตกเป็นทาสของเงินเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นได้เพราะด้วยความเป็นทาสด้วยตัณหาที่มียิ่งหวังเอาเงินยิ่งมากไม่ใช่ว่าเอาเงินมากๆนะแต่ความหวังเนี่ยมันมากมันสูงคือความอยากมันเยอะแม้ในเงินน้อยๆบางคนบอกว่าขอถูกหวยสัก 30,000 ก็พอหน้าถูกหวยใช่ปะมันก็อยากกันละอยากได้พอคุณทำงานหวังเอาเงินงานนี้คืออะไรคิดหวยคิดเบอร์ได้นี่มาวิเคราะห์นั่นนี่เอ๊ยยังไงคำนวณละอ่ะนี่คืองานของเขาบอกเอาเงินไม่ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเอาแค่แบบไม่กี่หมื่นกี่แสนแต่ความหวังนี่มันมากนี่ถ้าหวังมากๆในเรื่องเงินแม้น้อยความมากที่หวังเนี่ยมันทำให้เราทุกข์มากในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังเงินมากๆนี่เราอย่าไปพูดเลยร้อยล้านโปรเจกต์บางโปรเจกต์เนี่ยแสนล้านหมื่นล้านเนี่ยโอ้โปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าถ้าเราทำงานหวังเอางานนะเราไม่ได้หวังเอาเงินเนี่ยทำอย่างดีถูกต้องตามมาตรฐานโครงการอะไรต่างๆมีการออกแบบอย่างดีเราเกิดได้งานขึ้นมาเนี่ยหรือไม่ได้ก็ตามเนี่ยเรามีความสุขในการงานนั้นได้เพราะว่าตัวงานคือความสุขคือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินหรืออยู่ที่ชื่อเสียงแต่ความสำเร็จเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆดับฟังฟังอีกครั้งหนึ่งนะเราจะประสบความสำเร็จมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเงินทองอะไรเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยคุณไม่ได้จะบอกได้ว่าฉันมีความรู้สึก10หน่วยสุขนะฉันมีความรู้สึกทุก5หน่วยทุกนะโอ้สุขมากกว่าทุกโอเคดียังเป็นบวกมันเป็นบอกเป็นหน่วยเป็นตัวเลขอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้บางคนแค่ความอะไรสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราดูจากมาตรฐานของตัวเราอะเด็กสอบได้โอ้ดีใจมากสำเร็จแล้วชีวิตนี้คนขอทานได้ขนมชิ้นหนึ่งมาโอ้ดีใจมากสำเร็จแล้ววันนี้ในขณะที่เศรษฐีพันล้านเกิดประมูลโครงการ10ล้านไม่ได้ทำไม่สำเร็จกลุ้มใจมากกลุ้มใจด้วยเงิน10ล้านทั้งที่ตัวเองมีพันล้านเนี่ยนะในขณะที่คนมันไม่มีอะไรมีความสุขได้ด้วยขนมชิ้นเดียวมันต่างกันมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆมันไม่ใช่การงานการเงินเพราะฉะนั้นเราอยากให้เงินเนี่ยมาใช้เราในความที่ให้เราอยากอย่าเราตกเป็นทาสแต่เราต้องใช้เงินยังไงเรียกว่าเราใช้เงินเราต้องแบ่งจ่ายเงินที่เรามีเป็นสี่หน้าที่ไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะมากสมมติฉันได้ค่าแรงขั้นต่ำ300-400บางคนเงินเดือนเป็นแสนอย่าว่าเป็นแสนเลยบางคนเงินเดือนเป็นล้านเลยทุกผู้ฟังเงินเดือนเป็นล้านเลข7หลักบ้างโบนัสยังมีอีก8หลักบ้างเงี้ยคุณก็ต้องแบ่ง4หน้าที่นี้มากน้อยแตกต่างกันแน่แต่4อย่างนี้ไม่แตกต่างกันมีอะไรบ้างข้าพเจ้าพูดย้ำเรื่องนี้อยู่เสมอจำได้ไหมในข้อแรกคือใช้จ่ายใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบิดามารดาคนรอบข้างอะไรต่างๆใช้จ่ายให้เหมาะสมเรียนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องข้อที่2ต้องรู้จักรักษาทรัพย์นั้นเก็บเอาไว้บ้างเปลี่ยนแปลงเป็นการลงทุนในรูปแบบอย่างอื่นบ้างคือถ้าเงินมันน้อย300-400เราอาจจะไปลงทุนอย่างอื่นได้ยังไม่สะดวกนักก็เก็บไว้ก่อนเป็นเงินสดเข้าธนาคารบ้างใส่กระปุกบ้างถ้ามีเงินมากการเก็บไว้เป็นเงินสดอาจจะไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่น
นี่ข้อที่สองต้องรู้จักรักษาข้อที่สามเราต้องมีส่วนที่ให้การบริจาคการทำให้สังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติบ้างคนทำความดีในสังคมบ้างแต่เป็นบริษัทเขาก็ใช้ในงบของ CSR หรือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาด้วยก็บริจาคให้มูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้ามูลนิธิคนชราบริจาคให้กองทุนโควิดหรือรักษาผู้ป่วยต่างๆถึงในข้อที่3ให้ส่วนข้อที่4คือต้องใช้จ่ายให้ในเรื่องหวังเอาบุญให้กับเนื้อนาบุญที่มีศีลสมาธิปัญญามีกิเลสเบาบางมีปัญญาความฉลาดให้ในผู้ที่มีบุญมากก็หวังเอาบุญนั่นแหละก็ต้องมีหน้าที่ในข้อที่4สี่อย่างคือใช้จ่ายรักษาเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์และให้ทำบุญมากน้อยแตกต่างกันแต่ละบุคคลบางคนสัดส่วนบางอย่างก็ไม่เท่ากันแต่ต้องมีทั้งสี่หน้าที่ถ้าเราใช้จ่ายเงินในสี่หน้าที่นี้ได้นี่คือเราใช้เงินเงินจะใช้เราไม่ได้เราดูได้ท่านฟังว่าเดือนไหนเงินใช้เราหรือเราใช้เงินก็ดูที่ว่าเราใช้เงินในสี่ข้อนี้ไหมบางเดือนเนี่ยถ้าบางคนซื้อของแบรนด์เนมบางคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินไปเงินมันจะไม่พอใช้ในหน้าที่อื่นๆคิดว่าให้คนอื่นไม่จำเป็นหรอกนะให้ทานก็เอาไว้ก่อนคือไม่ใช่ว่าปรับน้อยนะคือปรับเป็นไม่มีไปเลยอ่ะมันคือไม่เห็นความสำคัญเลยอันนี้แสดงว่าเป็นทาสของเงินแล้วบางเดือนเราอาจจะปรับลดอันนี้ได้ไม่มีปัญหาก็ปรับสัดส่วนมันตามความเหมาะสมอันนี้ธรรมดาแต่ต้องมีถ้าไม่มีเลยนี่ถือว่าเป็นทาสของเงินแล้วบางเดือนปรับลดเพราะว่าจะไปซื้อของแบรนด์เนมใช้จ่ายทรัพย์เปลี่ยนรถใหม่ก็มันก็เกิดขึ้นได้บางครั้งบางคราวมันมีบางทีไม่มีปัญหาคือเราอย่าตกเป็นทาสของเงินคือคนเนี่ยมันแบ่งเป็น4ระดับนะคือ1หาเงินโดยไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ดีเลยต้นต่อมาไม่ถูกผิดพลาดตั้งแต่เริ่มติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วเนี่ยเม็ดอื่นต่อมาคิดว่าอาจจะไม่ยึดติดแล้วก็ใช้จ่ายทำบุญได้คือมันก็ผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วได้อยู่แต่มันไม่ดีอ่ะคือไม่ได้คิดว่าถูกแต่ผิดเม็ดแรกข้อแรกคือต้องหามาอย่างถูกต้องตามธรรมถัดมาอีกก็อย่าตกเป็นทาสของมันอย่าตกเป็นทาสของเงินในการที่ว่าตระหนี่เอาไว้หวงกันเอาไว้ไม่ใช้ไม่จ่ายคือหนักสุดเลยแม้ตัวเองให้ตัวเองก็ยังไม่ให้เขียวไม่ตระหนี่ไว้เรื่องราวเศรษฐีที่ไม่ยอมใช้เงินของตัวเองครอบครัวก็ไม่ได้ใช้ก็มีรวยมากมั่งคั่งมากแต่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆขับรถบุโรทั้งปุปุปะปะมันเป็นอย่างนั้นนี่คือตระหนี่ที่สุดเลยถัดมาอีกก็ตระหนี่แบบว่าตัวเองใช้ไม่แบ่งคนอื่นถัดมาอีกก็แบ่งเฉพาะครอบครัวเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไม่แบ่งจ่ายทรัพย์ให้คนอื่นบ้างทำบุญบ้างไม่มีเอาเราถัดมาอีกการให้มันเป็นการสละทำลายความตระหนี่ไม่เหนียวแน่นเอาไว้ให้เราต้องรู้จักอย่างที่ว่าให้เพื่อสงเคราะห์เราก็ต้องรู้จักให้เพื่อหวังเอาบุญสี่หน้าที่ต้องมีโอเคนั่นนี่คือจะเป็นลักษณะที่ว่าให้เงินนั้นไม่ใช่มาเป็นเจ้าเหนือหัวของเราแต่เราใช้มันถูกหน้าที่ทีนี้พอรู้จักใช้ให้ถูกหน้าที่แล้วสิ่งต่อมาก็คือเรื่องการใช้จ่ายแบบต่างๆที่บางคนจะมีความสงสัยว่าจะใช้ของแบรนด์เนมได้ไหมจะกินหรูๆบ้างได้ไหมอยู่ในกรอบขอบของหน้าที่สี่อย่างแล้วเนี่ยนะท่านฟังมันไม่มีปัญหาใช้ได้บ้างคือต้องระวังด้วยนะว่าเช่นถ้าใช้ของแบรนด์เนมไปซื้อรถหรูไปแต่อะไรที่มันแบบว่าเลิศหรูอลังการบังเวอร์ไปแล้วมันทำให้จิตใจเราเปลี่ยนไหมทำให้จิตใจเราเกิดความตระหนี่ขึ้นไหมคือตอนจ่ายมันยังไม่เป็นแต่ตอนใช้ไปเดือนหนึ่งสองเดือนอุ้ยก็อยากได้ใบนั้นอีกแน่
อยากได้คู่นั้นด้วยแน่อยากได้คันนั้นอีกโน่นไปโน่นแล้วออกป่าเลยไม่ได้ก็ต้องระวังอยู่เสมอถ้าใช่ดีก็ประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายพอประมาณมีชีวิตพอเพียงบ้างเนี่ยมันก็ได้ผู้ครองเรือนยังเสพกามก็ไม่ว่าอะไรเอาก็ให้อยู่ในขอบเขตของหน้าที่สี่อย่างนี้ก็แล้วกันสิ่งที่ต้องเว้นตำฝังต้องระวังในเรื่องถัดมาคืออบายมุขอย่าสับสนว่าไอ้การใช้จ่ายกินเนี่ยมันต้องมีเหล้าด้วยมีการพนันด้วยมีเรื่องของนารีด้วยนี่อันนี้เป็นอบายมุขผิดแล้วงบเอนเตอร์เทนนี่มันต้องตัดแล้วสมัยนี้ตัดนี่หมายความว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบก็ไปออกกำลังกายแทนจัดอีเวนท์ที่มันจะเป็นประโยชน์แทนที่จะไปงบเอนเตอร์เทนแบบอบายมุขอบายมุขนี่ต้องลาเลยเลิกอย่าให้เงินเรารั่วไหลไปในอบายมุขเพราะมันไม่ได้ผิดเด้งเดียวมันไม่ได้ผิดแค่ว่าเงินคุณหมดไปเด้งสองคุณยังผิดศีลอีกเด้งสามเนี่ยมันทำความดีที่เรามีอยู่ให้ล่วงไปด้วยอย่างที่ว่าเราแบ่งใจทรัพย์ดีแล้วแต่มีอบายมุขด้วยเนี่ยนะใช้ไปใช้ไปจ่ายไปจ่ายไปไอ้ที่ว่าฉันจะต้องมาแบ่งหน้าที่นี้เพื่ออะไรเนี่ยที่ต้องให้คนอื่นไม่ให้ละอ่ะความดีที่มีก็จะลดลงไปด้วยหนึ่งที่สามก็ต้องระวังส่วนเรื่องของการงานท่านผู้ฟังเราต้องทำการงานคือขยันขันแข็งอย่างดีที่สุดไม่มีใครในโลกนี้นะท่านผู้ฟังจะบอกให้เขาจะส่งคุณไปอบรมเช่นมาตาคุณเป็นพนักงานธรรมดาคุณเป็นเสมียนธรรมดาผมจะส่งคุณให้ไปอบรมเป็นผู้จัดการนะแต่นึกดีว่าคนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้จะสอบแววเลยว่าเขาจะเป็นผู้จัดการได้เนี่ยไม่มีนะถ้าเราเป็นเสมียนเป็นพนักงานทั่วไปคุณทำงานการจัดการการติดต่อผู้คนประสานงานดูแลนั่นนี่เห็นแววนี้ซะก่อนคุณถึงจะขึ้นตำแหน่งได้เลื่อนขั้นได้คุณเป็นพนักงานทั่วไปทำแล้วรู้สึกเรื่องธุรกิจนี้เราก็ทำได้การดูแลกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกมีหัวทางด้านการตลาดมีหัวทางด้านการขายจัดการทั้งคนภายในภายนอกได้อันนี้มันเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้นี่แล้วมันจะไปเป็นลูกจ้างคนอื่นทำไมคือคุณต้องทำข้อนี้ให้ได้ก่อนคือไม่ใช่ว่ายังไม่สอบแววของการที่จะรู้การทำธุรกิจเลยแล้วก็จะมาทำธุรกิจแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวเองเลยเนี่ยมันจะยากจะมีความผิดพลาดได้หรือคุณยังไม่ได้จะเป็นผู้จัดการได้ยังไม่ได้เป็นทำงานแบบนี้ได้แล้วก็จะเลื่อนตำแหน่งคุณขึ้นมามันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยเราต้องทำให้มันดีที่สุดจนเขาเก็บเราไว้นะตำแหน่งนั้นไม่ได้ถ้าหัวหน้าเจ้านายคนนี้ไม่เห็นเจ้านายคนอื่นในบริษัทเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันก็ต้องเห็นว่าคนนี้ทำงานดีนะเนี่ยขอตัวมาช่วยดีกว่าทำไมคุณไม่ให้เขาขึ้นอ่ะมันก็จะมีตำแหน่งอื่นที่ว่างให้ย้ายไปได้เช่นอยู่ในงานนี้ทำงานดีแล้วไปเป็นหัวหน้าได้นี่นะหน่วยงานนั้นเปิดว่างพอดีมีตำแหน่งนี้ที่จังหวัดนั้นหน่วยงานนั้นคุณก็ย้ายไปได้หัวหน้าคนหนึ่งเขาก็เห็นขึ้นมาหรือถ้าบริษัทนี้ไม่เห็นบริษัทอื่นก็ต้องเห็นตัวบุฟังหรือถ้าบริษัทอื่นไม่เห็นตัวเองนี่ก็เห็นละเรามีความสามารถนี้เราสามารถไปใช้อย่างอื่นได้ประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้ถึงเรื่องการงานดีได้มันต้องไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องงานมาเน้นตรงนี้ถัดมาอีกเรื่องการงานความเพียรในการเอาใจใส่การงานดีแน่นอนท่านผู้ฟังแต่อย่าไปสับสนความเพียรในการเอาใจใส่ทำอย่างเต็มที่กับความเครียดมันไม่ใช่อย่างเดียวกันโอ้ยบางคนนี่เครียดงานมากนะอย่างที่ว่าจนถึงแบบต้องกินเหล้าสูบบุหรี่ระบายความเครียดไม่ถูกทำงานหนักสี่ถูกแต่เครียดไม่ถูกถ้าเครียดแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณใช้ปัญญาเยอะเกินไปแล้วถ้าเบื่องานนั่นแสดงว่าคุณใช้ปัญญาน้อยเกินไปเราต้องรู้จักปรับให้พอดีคืองานบางอย่างมันเยอะมากมันต้องใช้ปัญญามากเนี่ยแล้วเราเกิดปัญญามันอาจจะไม่พอหรือยังไงล่ะ
พยายามจะเอามาใช้ให้มันมากมันจะเครียดทันทีแต่ถ้าบางทีเรามีปัญญามากเห็นงานมันอ้วยเบื่ออันนั้นแสดงว่าใจน้อยไปทำไงก็ปรับตรงนี้ไงปรับตรงการงานด้วยปรับตรงปัญญาของเราด้วยถ้างานมันเยอะเกินไปคือปริมาณงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปรผันโดยตรงกับปัญญาที่เราต้องใช้นะงานบางอย่างจะไม่ได้มากแต่ต้องใช้ปัญญาเยอะก็เครียดได้งานบางอย่างเยอะแต่อาจจะไม่ได้ใช้ปัญญามากก็เบื่อได้เราต้องปรับปัญญาให้เพิ่มในงานที่เบื่อถึงแม้มากหรือแม้น้อยโดยใช้คิดวิธีการต่างๆให้มันมีสีสันในการงานหรือว่างานที่ใช้ปัญญามากโอ้เครียดมากคุณก็ต้องหาคนช่วยหาคนช่วยในการที่จะเอาปัญญามาใช้ทำยังไงให้มันดีขึ้นได้ต้องมีคนที่แบบแต่ในเรื่องอารมณ์ก็ต้องมีคนรองรับอารมณ์ระบายอารมณ์แต่ในเรื่องการงานก็ต้องมีที่ปรึกษามีการสอบถามในประเด็นต่างๆเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงจนเราเครียดเนี่ยถึงเวลาที่คุณต้องจ้างที่ปรึกษาแล้วหรือไม่ก็ต้องจ้างผู้รับเหมาช่วยแล้วหรือไม่ก็ต้องหาพนักงานเพิ่มละเรารู้ได้ด้วยความเครียดที่เกิดขึ้นอย่าสับสนความเพียรกับความเครียดเพราะว่าความเครียดนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเพียรเป็นเรื่องของการงานถ้าเกิดเราเครียดนี่เราต้องดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองส่วนเรื่องการงานทำให้มันดีที่สุดอย่าสับสนความเพียรกับความอยากเพราะความอยากเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆแต่ความเพียรเป็นเรื่องของการงานเราต้องทำให้ดีที่สุดถ้ามีความอยากไม่ว่าจะอยากในระดับไหนนะทุกฟังถึงเป็นนักเรียนเนี่ยมันก็มีเรื่องการเงินการงานการงานของนักเรียนก็คือการเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วมันก็ต้องมีการสอบหรือบางคนก็เครียดเรื่องการสอบเพราะอยากได้มากความอยากมันก็มาพร้อมกับความเครียดด้วยถ้าคุณอยากมากแน่นอนบางทีมันเครียดเราก็ต้องปรับลดความอยากด้วยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการงานเป็นเรื่องของงานมันก็ขยันอ่านหนังสือไปขยันทำงานอย่างดีที่สุดไปขยันทำแล้วดีแล้วนั่นคืองานแต่อารมณ์ความอยากความเครียดนั่นคือความรู้สึกถ้าเราฉลาดในเรื่องความรู้สึกของตัวเราเองนี่จะทำให้เราปรับเรื่องความอยากและความเครียดไปได้ทันทีแต่ไม่อีกเรื่องของชื่อเสียงท่านผู้ฟังเงินทองนี่เราต้องแยกชื่อเสียงเงินทองกับความสำเร็จให้ออกจากกันอย่างที่ว่าเงินทองชื่อเสียงเป็นผลพวงที่เกิดจากการงานบางทีมันมีได้มาแต่ว่าเงินทองชื่อเสียงไม่ได้จะเป็นตัววัดความสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเราคือบางคนจะคิดว่าต้องให้คนยกย่องต้องมีเงินทองเข้ามาเราถึงจะเรียกว่าเป็นความสำเร็จนี่คือสิ่งที่อาศัยปัจจัยภายนอกเอาเงินพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยหนึ่งสมาธิอยู่ได้ต้นโพเงินในกระเป๋านี่ไม่มีสักบาทไม่ต้องพูดถึงเงินกระเป๋ายังไม่มีเลยจีวรมันไม่มีกระเป๋าจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บใส่ไว้ไม่มีแต่สำเร็จขึ้นมาเพราะว่าท่านมาสเตอร์ในเรื่องอารมณ์ของตนเองแล้วอารมณ์ความรู้สึกของตนจิตใจของตนเนี่ยฉลาดขึ้นมาแล้วฉลาดขึ้นมาแล้วความสำเร็จมันอยู่ตรงนี้ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าโอ้คนเขาจะมายกย่องท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือว่าคนจะมายกย่องว่าคุณบริหารเก่งจังเลยหรือคนจะมายกย่องโอ้โหน้องเรียนเก่งจังเลยพี่เรียนเก่งจังเลยมันไม่ได้อยู่ที่เขายกย่องไงความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกบางคนอาจจะสอบไม่ได้แต่ว่าโอ้โหฉันทำเต็มที่แล้วเนี่ยความรู้ฉันก็มีบางทีมันผิดพลาดกันได้บางทีแต่รู้สึกว่าตัวเองสำเร็จเหมือนกันในความที่ตัวเองสอบไม่ได้เพราะว่าทำเต็มที่แล้วมันก็อารมณ์ความรู้สึกของเราล้วนๆคือมันคู่กันมาทุกฝั่งเราเก่งพัฒนาในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองแล้วเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาในเรื่องการเงินการงานทำความเข้าใจแยกแยะให้ไม่สับสนกันได้อย่าสับสนเรื่องเงินกับงานว่าถ้าได้เงินดีได้งานดีนั่นคือความดีไม่ใช่นั่นคือความสำเร็จไม่ใช่แต่ถ้าได้เงินไม่ดีได้งานไม่ดีนั่นคือความชั่วความไม่สำเร็จไม่ใช่ความดีความชั่วมันมีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องกุศลอกุศลอย่าไปสับสนสุขเวทนาว่าเป็นดีทุกขเวทนาว่าเป็นชั่วไม่ใช่
สุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นของธรรมดาของมันอยู่แล้วสุขก็มีทุกข์ก็มีไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วแต่ดีชั่วหมายถึงกุศลอกุศลถ้าคุณเผลอเพลินมัวเมาในสุขเวทนานั่นดินั่นเป็นอกุศลด้วยซ้ำนั่นคือความชั่วในทางตรงข้ามถ้าว่าในทุกขเวทนาเราอดทนได้เห็นตามความเป็นจริงมีปัญญาโอ้นี่คือกุศลธรรมนั่นน่ะมันเป็นความดีเนี่ยเป็นความดีเอาถ้ามาทุ่มฟังในข้อที่สามที่ว่าเราต้องฉลาดพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับคนรอบตัวของเราคนรอบตัวของเรานั้นก็จะมีมารดาบิดาครูอาจารย์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครองลูกแล้วก็เพื่อนฝูงยังมีเจ้านายลูกน้องแล้วก็ยังมีพระเจ้าพระสงฆ์นักบวชที่ต้องเกี่ยวข้องกันนี่คือคนรอบตัวของเราเราต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในเรื่องของที่ทั้ง6เป็นหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้กับนายสิงคาลกะที่ต้องครองเรือนแต่ว่าเกิดความสับสนนิดหน่อยเรื่องในข้อปฏิบัติท่านจึงบ่งบอกเอาไว้ถึงเรื่องของที่ทั้ง6ว่าถ้าเรามีมารดาบิดาอยู่เนี่ยเราต้องรู้จักที่จะเลี้ยงท่านตอบเราต้องรู้จักที่จะทำกิจการงานของท่านรู้จักที่จะปฏิบัติดีดำรงวงศ์สกุลให้ตั้งอยู่ในความดีได้หลักๆนี่สำคัญข้อนี้ทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์เราต้องคอยเข้าไปปฏิบัติคอยศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพต้องมีความเคารพนอบน้อมในครูอาจารย์ของเราไม่ว่าจะในวิชาใดๆเป็นครูอาจารย์ที่เราเห็นตัวหรือไม่เห็นตัวก็ตามบางทีบางคนก็ศึกษาจากหนังสืออ่านเอาก็ต้องเคารพครูอาจารย์อันนี้ตอนในสมัยเด็กๆตำฟังข้าพเจ้าก็ถูกสอนมาว่าอย่านั่งทับหนังสืออย่าเอาหนังสือไว้ที่ตำนี่เราเรียนความรู้อะไรใส่หัวเราเราก็ต้องมีความเคารพยกขึ้นไว้ที่สูงหรือถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองแต่เราเป็นสามีเราจะปฏิบัติต่อภรรยาก็ต้องมีการพูดจาดีๆกันให้กำลังใจยกย่องขอบคุณอย่าไปดูหมิ่นด่าว่าภรรยาสามีทำอย่างนั้นไม่ดียังรวมถึงการไม่นอกใจการให้เครื่องประดับด้วยนี่ก็สำคัญหรือในเคสที่ว่าเราเป็นภรรยาหน้าที่ของเราต่อสามีนี่คือต้องปฏิบัติคนรอบข้างสามีนี่ให้ดีทั้งแม่ผัวพ่อผัวคนงานลูกจ้างนั่นนี่ต้องรู้จักที่จะบริหารช่วยต้องรู้จักที่จะปฏิบัติสงเคราะห์คนข้างเคียงให้ดีแน่นอนว่าต้องรักษาทรัพย์ด้วยต้องใช้จ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องขยันขันแข็งในหน้าที่การงานต่างๆไม่เกร้านนี่คือหน้าที่ต่อคู่ครองส่วนลูกท่านผู้ฟังถ้าเรามีลูกเนี่ยเราต้องรู้จักให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปแต่เขาทำไม่ดีด้วยความซนของความเป็นเด็กมันยังไม่รู้อะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแล้วเราก็เลยจะสร้างบาปขึ้นโดยการด่าการว่าอ้าวสร้างบาปแล้วจะให้เขาเป็นจากบาปได้ยังไงมันก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกทางก็ต้องห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีด้วยความดีให้มันเกิดเราต้องมีความรักความเมตตาอย่าเอาแต่ด่าแต่ว่าอาจจะหลุดบ้างเอาค่อยปรับเอาเราต้องมาสเตอร์ต้องฉลาดในเรื่องนี้เราก็ให้ศึกษาศิลปะวิทยาให้มีคู่ครองที่สมควรมอบมรดกให้ตามเวลาส่วนเพื่อนฝูงทุกฝั่งเพื่อนฝูงนี่เราต้องอย่าไปพูดคำที่จะให้แตกกันอย่าไปพูดให้เขาเสียใจพูดคำอะไรที่จะสมัครสมานสามัคคีกันคนไหนเป็นเพื่อนดีเราคบไว้คนไหนเป็นเพื่อนไม่ดีเราก็ห่างๆออกแต่อย่าไปด่าไปว่าโดยการพูดจาโดยการให้ทานแบ่งปันกันนั่นนี่อันนี้สมควรส่วนในเรื่องการงานคนที่เกี่ยวข้องนอกจากเพื่อนร่วมงานนี้ที่ทำงานแล้วเจ้านายนี่ก็สำคัญหน้าที่ที่เราต้องมีต่อนายเราทำงานอยู่มีเจ้านายก็ต้องทำงานให้ขยันขันแข็งก็ต้องเอาเกียรติคุณของนายไปร่ำลืออย่าขโมยของที่เขาไม่ได้ให้ทำงานอย่างดีที่สุดแล้ว
ันนี้ถือว่าเรารักษาหน้าที่ของเราคือเก่งฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับคนรอบข้างในประเด็นของเจ้านายนี้ส่วนถ้าเรามีลูกน้องเราก็ต้องให้เขาอิสระตามสมัยบ้างให้รักษาพยาบาลให้ค่าจ้างรางวัลมีสิ่งที่จะให้กำลังใจเขาดีมีขึ้นได้แล้วเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่เราจะค่อยไปฟังธรรมคอยไปสอบถามปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับกุศลอกุศลจะให้เกิดฟังธรรมได้ก็ต้องคอยเปิดประตูไว้คอยต้อนรับท่านเข้ามาพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็จะดูแลว่าบางคนที่ให้ทานกับคนที่ไม่ให้ทานโอ้จะเทศให้ฟังก็ต้องเทศให้คนให้ทานก่อนระหว่างคนที่มีศีลคนไม่มีศีลจะเทศให้ฟังก็ต้องเทศให้คนที่มีศีลก่อนล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีศีลมีทานมีทานมีศีลแล้วมันก็สำหรับไม่ได้รับการฟังธรรมเปิดประตูแล้วด้วยมีจิตเมตตาอันนี้จะเป็นการรักษาหน้าที่ของเราเกี่ยวข้องกับคนในรอบๆตัวเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไรมาตั้งแต่พระสงฆ์จนถึงลูกน้องจนถึงลูกหลานเกี่ยวข้องแล้วตามหน้าที่นี้เราจะมีความฉลาดมีการพัฒนาในทั้งสามด้านนี้ขึ้นมาได้ท่านฟังถึงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับว่าการครองเรือนของเราเนี่ยใช้ราบรื่นราบรื่นนั้นไม่ใช่ถนนขรุขระแต่ว่ารถของเรามีประสิทธิภาพไหมที่จะลุยฝ่าทางที่มันขรุขระบ้างเรียบบ้างให้มันเร็วถึงเวลาถนนเรียบรถเราก็เปลี่ยนเป็นรถสปอร์ตเร่งปรือได้ถึงเวลาถนนขรุขระรถสปอร์ตนิ่มไปไม่ได้เลยรถเราก็เปลี่ยนเป็นรถ SUV รถ 4 wheel ขับลุยผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นได้ท่านผู้ฟังอันนี้ฝากไว้ในช่วงของสมการชีวิตช่วงของปรับตัวปรับแก้สมการในการที่เราจะครองเรือนให้อยู่เป็นสุขได้มีธรรมะอยู่ในครอบครัวสร้างความร่มเย็นความชุ่มเย็นความผาสุกให้เกิดในชีวิตของเราได้นั่นเองช่วงของสมการชีวิตนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกท่าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเริ่มวันนี้วันแรก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้หลังจากเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากขึ้นโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 21:00นของทุกวันผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดคอร์สอบรมหลักสูตรบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีเพื่อรองรับความต้องการภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
9: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันมีการเติบโตและฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีมาตรฐานการให้บริการระดับสากลเพิ่มสูงขึ้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงยกระดับทักษะแรงงานไทยผ่านการอัพสกิลรีสกิลด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและหลักสูตรเทคนิคการให้บริการวายอบรม30ชั่วโมงระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนณวิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างวันที่1ถึง4กรกฎาคมนี้โดยแต่ละหลักสูตรรับจำกัดเพียง20คนผู้สนใจสมัครได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยเอาชนะทีมชาติกูราเซา7ประตูต่อ1
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกอินซีเล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มทีมชาติกูราเซาน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้7ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E ระหว่างโกติวัวกับเอกวาดอร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ทัพอัศวินสีส้มได้ประตูออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกหม่งของเวอร์จิลฟันไดค์ในนาทีที่51จากนั้นทัพซามูไรบูมาได้ประตูตีเสมอจากเคโตะนากามูระในนาทีที่57ต่อมาในนาทีที่64เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากคริสเตนซิโอซัมเมอร์วิลจากนั้นญี่ปุ่นตามตีเสมออีกครั้งจากโคกิโอกาวะในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะแข่งขันในเวลา9นาฬิกาปุริมภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ตรงกับขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรหงอุบลและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวันแรกของสัปดาห์นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็เป็นช่วงกลางเดือนแล้ว
0: เป็นกลางเดือนไวเหมือนกันนะคะพี่กบ
1: ไวนะคะที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฝนก็มาไวตกตลอดคืนเลยค่ะ
0: คือตลอดทางที่เดินทางมาทำงานเนาะก็จะมีฝนโปรยปรายลงเม็ดแล้วคาดการว่ายิ่งถ้าช่วงเช้าแบบนี
1: ้
0: การจราจรก็น่าจะต้องเผื่อเรื่องของเวลาการเดินทางด้วยนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าสามารถรับฟังได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางมาปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของภูมิภาคนะคะในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวนะคะอีกสักครู่คุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะตอนนี้ไลฟ์สดขึ้นแล้วค่ะทางเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมจัดรายการกับเราค่ะช่องส่วนตัวนะคะก็จะมี TikTok นะคะของกบอบอบและ
0: ดิฉันพิริยาพอแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ลาชาร์จแบตก่อน
1: ค่ะชาร์จแบตก่อนนะคะ
0: ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนนะคะเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นปกคลุมที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ใครที่อยู่พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตอนนี้มีกำลังปานกลางคลื่นเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรด้วยกันนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนั้นยังคงมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงใครที่เป็นชาวประมงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไม่ได้มาแค่2คนนะเรายังมีทีมงานด้วยค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะอยู่หลังบ้านก็จะมีคุณสายชนีสร้างคุณอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะควบคุมเสียงนะคะส่วน Facebook Live ก็จะเป็นน้องๆจากนิวมีเดียนะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีรักคุณฟิวเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้อ่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะพี่กบคะไปดูเรื่องของน้ำท่ากันหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: อ่ะมาดูเรื่องของน้ำท่ากันนะคะในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรายังคงต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมนะคุณพลอย
0: ใช่คือถึงจะเป็นหน้าฝนยังมีฝนตกลงมาบ้างหลายพื้นที่แต่ว่าการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าปีนี้เราเจอกับสภาวะเอลนีโญ
1: ใช่เดี๋ยวเจอแบบซูเปอร์เอลนีโญนี่ก็จะหนักกว่าเดิมด้วยนะคะสธนช.เองนะคะก็พูดถึงในภาพรวมค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศนะคะวันเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงเช้านะคะสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำภาพรวมเนี่ยปริมาณน้ำอยู่ที่ 56% ก็เลยครึ่งมาแค่นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความจุเก็บกักค่ะแล้วก็ปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 37% ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาคนะคะมาดูกันหน่อยค่ะภาคเหนือนะคะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 55% ก็คือ 15,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 55% คือจะสังเกตได้เลยว่าเกินครึ่งมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสานอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่ 5,557 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 46% เท่านั้นเองค่ะส่วนภาคกลางค่ะมีปริมาณน้ำอยู่ที่580 11ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 29% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้นะคะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,099 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ 35% เท่านั้นแล้วก็ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 18,214 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 64% ส่วนภาคใต้ 4,612 ล้านลูกบาศก์เมตร 60% ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของเขื่อนหลักๆหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เขื่อนหลักๆนะคะลุ่มน้ำเจ้าพระยา4เขื่อนหลักนั่นก็คือภูมิพลเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 7,613 ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 57% เขื่อนสิริกิติ์ค่ะ 5,064 ล้านลูกบาศก์เมตร 53% เท่านั้นค่ะแล้วก็แควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 225 ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 24% และสุดท้ายคือป่าสักชลสิทธิ์ค่ะปริมาณน้ำอยู่ที่153ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 16% ค่ะคุณพลอย
0: ค่ะก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็หลายคนนะคะวันนี้คุณผู้ฟังเนี่ยบอกมาหลายพื้นที
1: ่
0: เช้านี้ฝนโปรยปลายลงมาหลายจังหวัดเลยค่ะพี่กบไม่ว่าจะเป็นเห็นเมื่อกี้เห็นที่ลำปางนะคะไม่ทราบคอมเมนต์ลันไปแล้วนะลำปางบอกว่าฝนตกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ป้าวันดีบอกว่าอีสานฝนเยอะค่ะพี่ชัยส่งข่าวมาทุกวันบอกหนองคายตัวเมืองเนี่ยตกทุกวันเลยนะหลายคนก็จะส่งข่าวมาว่าหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นยังไงเรื่องของการติดตามพยากรณ์อากาศช่วงนี้ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะส่วนเรื่องของการถวายความอาลัยค่ะแด่เจ้าฟ้าพัชรกิจยาภานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐบาลมีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชานุปถัมภ์นะคะขออภัยค่ะพระสังฆราชาขออภัยค่ะพระสังฆราชูปถัมภ์100รูปด้วยกันนะคะก็ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐบาลมีการจัดพิธีบรรพชาสามเณรณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีทางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารค่ะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีทางด้านของคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานข้าราชการเข้าร่วมงานด้วยนะคะรวมไปถึงผู้เข้าบรรพชาจำนวน100คนค่ะโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กุลบุตรได้มีการบรรพชาอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะภายหลังจากผู้เข้าร่วมโครงการจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามก็คือที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสและวัดบูรณสิริมาตรยารามนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการอุปสมบทพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการนั้นก็จะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์แล้วก็มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะคะตลอดระยะเวลาของโครงการนั้นก็เพื่อที่จะเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่ะแล้วก็จะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเลยนะคะก็พร้อมใจกันค่ะ
0: ค่ะ
1: เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณค่ะสำนักพระราชวังนะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปนั้นเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสห สหไทยสมาคมค่ะพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งก็เป็นวันแรกเมื่อวานนี้นะคะที่เปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านั้นเดินทางมาร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ 8:30 นาทีเนี่ยก็เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะนะคะที่ศาลาสหไทยสมาคมประชาชนก็จะผ่านจุดบริการอาหารพระราชทานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยแจกจ่ายอาหารทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ตลอดทั้งวันด้วยค่ะจากนั้นนะคะประชาชนก็เดินทางไปยังบริเวณห้องโถงอุโมงค์มหาราชซึ่งเป็นจุดคัดกรองค่ะโดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ผ่านการตรวจสัมภาระก่อนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่พักคอยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการจัดให้ประชาชนนั้นเข้าถวายสักการะเป็นกลุ่มค่ะโดยจะจัดให้เข้าถวายกลุ่มละ30คนเพื่อให้บริการการบริหารจัดการในพื้นที่นั้นภายในพระบรมมหาราชวังนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่แออัดจนเกินไปค่ะสำหรับประชาชนที่เดินทางมานะคะต่างก็ตั้งใจมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะหลังจากติดตามข่าวแล้วก็รับทราบประกาศจากสำนักพระราชวังต่างก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจค่ะเป็นอย่างยิ่งนะคะจึงตั้งใจเดินทางมาด้วยตัวเองค่ะพร้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในหลากหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและมูลนิธิอื่นๆด้วยค่ะที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนแล้วก็สตรีทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังนั้นจะเปิดให้เข้าไปถวายสักการะได้นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีไปจนถึง 16:00 นของทุกวันค่ะส่วนการแต่งกายนะคะสำหรับการแต่งกายนั้นในการเข้าถวายสักการะพระรูปก็ได้ใช้ข้อปฏิบัติเดียวกันกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็คือผู้ชายนะคะสุภาพบุรุษก็คือจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมีปกหรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทก็ได้กางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพนี่คือการแต่งกายสำหรับผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงค่ะการแต่งกายก็จะเป็นเสื้อมีแขนไม่รัดรูปจนเกินไปกระโปรงหรือว่าผ้าถุงยาวคลุมเข่าค่ะสวมรองเท้าทรงสุภาพนะคะหุ้มส้นสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบของสถาบันที่ถูกต้องตามระเบียบได้เลยค่ะ
0: ส่วนคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าขออภัยค่ะของสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะคือทางด้านของขสมกค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะมีการแจ้งปรับเวลาการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษหรือว่ารถชัตเทิลบัสนะคะเพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ค่ะโดยรถชัตเทิลบัสนะคะจะให้บริการฟรีใน6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญทั้ง6เส้นทางหลักนั้นก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สนามหลวงนะคะได้แก่เส้นทางที่1คือเส้นทาง M1 ค่ะที่สถานีท่าพระนะคะ M2 สถานีสนามชัย M7อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทค่ะ M8 ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะโดยทั้ง5เส้นทางนี้จะให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่7:00 นเป็นต้นไปและเที่ยวสุดท้ายจากท่าต้นทางก็คือเวลา15:00 น15:00 นนั่นเองนะคะ7:00 นถึง15:00 น5เส้นทางนี้นอกจากนี้อีก1เส้นทางยังมีเส้นทาง M16 ค่ะจากประตูเทวาภิรมย์ไปถึงสนามหลวงจะให้บริการตั้งแต่เวลา8:00 นถึง17:40 นโดยรถชั ตเทิลบัสเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18:00 น.หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดคือถ้ามีข้อสอบถามนะคะใครที่อยากจะเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1348ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ของขสมก.ก็อาจจะแชทไปถามได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเวลาถ้าไม่ชัวร์หรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะยังไงก็มีการแจ้งปรับเวลาเดินรถของ Shuttle Bus ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะตั้งแต่เวลา 18:45 นของทุกวันนะคะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นนี้แหละค่ะ FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz แล้วก็เราเองจะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังที่จังหวัดตัวเองได้เลยหมุนคลื่นไปที่จังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะตั้งแต่ช่วง 18:45 ค่ะจากวันนี้ไปนะคะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะ FM 92.5 MHz และ AM 819 891พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะก็หลายคนนะคะก็ อยู่ในการไว้อะไรนะคะแล้วก็บางคนรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนะคะรวมไปถึงบางคนเนี่ยมีภาวะเขาเรียกว่าเป็นภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มาประสบกรณิกรชาวไทยนะคะต่างก็เสียใจนะคะกรมสุขภาพจิตนะคะก็มีการออกมาแนะนำประชาชนให้ดูแลเรื่องของสุขภาพใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมนะคะโดยทางด้านของนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านบอกว่าภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความรู้สึกเศร้าสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลานี้อาจส่งผลให้บางคนค่ะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากขึ้นหรือว่ารู้สึกเศร้าสะสมได้ซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมอันเป็นภาวะที่มีคนจำนวนมากรู้สึกเศร้าสูญเสีย

0: บางคนนะคะรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกว่างเปล่าบางคนสับสนนอนไม่หลับมีอาการเบื่ออาหารอ่อนเพลียรวมไปถึงอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเช่นเสพข่าวเยอะติดตามข่าวสารมากขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือว่ารู้สึกต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่เราพบได้ในภาวะโศกเศร้าแล้วก็มักจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเมื่อเราได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วย
0: ใช่คือกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็แนะนำมานะคะคือบอกว่าอยากให้เราเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆเนื้อหาที่ไปกระตุ้นอารมณ์มากเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะพูดคุยกับคนใกล้ชิดมากขึ้นนะคะคนใกล้ชิดเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าแต่ละคนความรู้สึกเป็นยังไงสิ่งที่เราทำได้คือการรับฟังอย่างเข้าใจโดยที่จะไม่ไปตัดสินเขาเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนเหล่านี้ได้มีการระบายความรู้สึกหรือบางคนอาจจะชวนกันไปทำกิจกรรมหรือร่วมพิธีแสดงความอาลัยที่มีความหมายได้นะคะแล้วก็อาจจะสังเกตอาการเสี่ยงนิดนึงคือบางคนอาจจะมีอาการซึมเศร้ารุนแรงหรือว่าความฉุนเฉียวที่ผิดปกตินะคะก็ยังไงคุณผู้ฟังสามารถที่จะขอรับคำปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตได้นะ1323ตลอด24ชั่วโมงนะคะคือถ้าบางทีเราเครียดเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามีภาวะเครียดหรืออารมณ์เราแปรปรวนอะไรเงี้ยลองโทรไปที่นี่ดูเขาอาจจะช่วยเราได้นะคือการที่โทรไปแบบนี้เราไม่ได้เป็นคนบ้าหรือไม่ได้มีความผิดปกติอย่าคิดแบบนั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นหน่วยงานที่จะช่วยเหลือท่านได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ www.sukhaphapjit.com ด้วยนะคะ
1: อ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC นะคะได้มีการออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะเพื่อเป็นการยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสแล้วก็สวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมค่ะแถลงการนั้นได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการที่จะเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพค่ะว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็นทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ด้วยค่ะที่ส่งเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติค่ะพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการค่ะซึ่งไม่เพียงแค่ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ไปสู่ระดับสากลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศด้วยค่ะในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าวันนี้แล้วค่ะ15มิถุนายนนะคะจะเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่
0: 4แพลตฟอร์มหลักนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านค้าแล้วค่ะโดยทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะคือตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือวันนี้เนี่ยแหละจะเป็นวันแรกค่ะที่ประชาชนคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักนั่นก็คือ1 Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robinhood นะคะหลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศได้ลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้เนี่ยมีร้านอาหารที่ร่วมลงทะเบียนแล้วนะคะกว่า 88,198 ร้านค้าตรงนี้ก็สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อที่จะขยายช่องทางการขายแล้วก็เพิ่มรายได้ด้วยรวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับประชาชนนะคะใครที่ยังคงมีวงเงินเหลืออยู่แล้วก็ได้รับสิทธิ์ใช่ค่ะ

0: นะ
1: ยังเหลืออยู่นะ
0: ค่ะ
1: สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันนี้15มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569ค่ะเริ่มใช้ได้แล้วเนี่ยตั้งแต่หลัง6โมงเป็นต้นไป
0: ตั้งแต่เริ่มรายการแล้วล่ะ
1: ถูกต้อง 6 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มของทุกๆวันสั่งออนไลน์ได้นะคะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะคะ
0: ง่ายๆเลยนะคะคือวิธีการคืออันดับแรกเติมเงินเข้าบัญชีวอลเล็ตก่อนต้องมีเงินในบัญชีวอลเล็ตก่อนนะถ้าเงินยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็ไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปเป๋าตังค์เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันค่ะเลือกรายการได้เลยสั่งอาหารได้เลยแล้วก็ชำระค่าสั่งค่าส่งอาหารบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่รับการแจ้งเตือนชำระค่าอาหารแล้วก็ชำระค่าอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอาหารก็แล้วนะคะผ่าน G Wallet บนแอปเป๋าตังค์รอรับการจัดส่งอาหารตรวจประวัติการใช้สิทธิ์คงเหลือบนแอปเป๋าตังค์ด้วยนะคะ
1: แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือซื้อสั่งออนไลน์ผ่าน Food Delivery 4แพลตฟอร์มหลักได้แล้วนะคะย้ำเตือนใครที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะเอาละค่ะ 6:33 นะคะเดี๋ยวเราจะพักรายการกันก่อนสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: 28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นในหลวงพระราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13มิถุนายน2569เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จในการนี้ด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปและนอกจากนี้ทางราชวงศ์ภูฏานได้ทรงร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดประทีปเนย 1,000 ดวงณแกรนคุณเรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ภูฏานทรงร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดประทีปเนยจำนวน 1,000 ดวงณแกรนคุณเรภายในพระราชวังตาชิโชซองเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วในพิธีดังกล่าวมีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏานชุมชนชาวไทยในภูฏานและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทยเข้าร่วมพิธีด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับราชอาณาจักรภูฏานนั้นและราชอาณาจักรไทยก็มีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่นใกล้ชิดและยาวนานมาโดยตลอดพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาครับและนอกจากนี้ทาง UNODC ได้ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยครับพี่น้องครับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในแถลงการก็ได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยสู่ระดับสากลเท่านั้นแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศไทยในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนด้วยครับและไปกันที่เรื่องนายกรัฐมนตรีได้หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเต็มที่แล้วครับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform หรือแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติครับเพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยประเด็นดังกล่าวนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายน2569ซึ่งภาคเอกชนก็เสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันครับและการจัดตั้งอาร์ตฟรีโซนหรือเขตปลอดอากรด้านศิลปะเพื่อดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงและก็ซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคกันด้วยครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เห็นแหละครับว่าแนวทางดังกล่าวนี้มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะว่านอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศแล้วยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกส์และบริการสร้างสรรค์ต่างๆกันด้วยรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกก็จะเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาคศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้นครับแต่จะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างกันด้วยสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันอีกด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลลุยต้านแรงงานเด็กจับมือเอกชนสร้างงานปิดเทอม 10,000 อัตราคุมเข้มห้ามจ้างเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีคุ้มครองตามมาตรฐานสากลครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกหรือ World Day Against Child Labor ในวันที่12มิถุนายนของทุกปีแล้วครับทางรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะและโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยปัญหาการใช้แรงงานเด็กยังคงเป็นความท้าทายของหลายประเทศทั่วโลกแหละครับโดยทางกระทรวงแรงงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราก็เพื่อให้เยาวชนนั้นมีรายได้และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อยกระดับจากแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกันด้วยรวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองครับส่วนในด้านการคุ้มครองสิทธินั้นกระทรวงแรงงานยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วครับโดยห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวส่วนเด็กอายุระหว่าง15ถึง17ปีสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการชั่วโมงการทำงานและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้และพร้อมกันนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศไทยประกาศตนเป็นสถานประกอบกิจการปลอดแรงงานเด็กและปลอดการฆ่ามนุษย์ด้านแรงงานตลอดจนผลักดันมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าระหว่างประเทศและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีในการปลดล็อกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยรัฐบาลเชิญชวนนำรถตรวจสภาพจดทะเบียนรอย.12หนุนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนำรถเหล่านี้จักรยานยนต์พ่วงข้างเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อให้รถนั้นมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งในปัจจุบันนี้ประชาชนจำนวนมากมายเลยทีเดียวใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตกันด้วยครับอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนั้นจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอเรือยอยักษ์.12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทเท่านั้นโดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนนั้นต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งกำหนดรายละเอียดสำคัญของรถพ่วงข้างดังต่อไปนี้ครับพี่น้องเอามาฟังกันหน่อยว่ามีรายละเอียดคุณสมบัติอย่างไรบ้างจะได้นำไปจดทะเบียนกันได้อย่างถูกต้องคือต้องมีความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน 1.10 เมตรและความกว้างรวมกับรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 1.5 เมตรครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อผ่านการตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยการติดตั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าต้องมีไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงและติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงบริเวณด้านท้ายด้วยครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนรวมไปถึงติดตั้งไฟท้ายและไฟเบรกสีแดงให้ส่องสว่างไปด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นๆเมื่อชะลอหรือหยุดรถครับรวมทั้งให้ติดป้ายสะท้อนแสงคำว่ารถพ่วงข้างสะท้อนแสงนะครับรถพ่วงข้างคำนี้ที่ด้านท้ายกันด้วยโดยใช้พื้นสีขาวหรือสีเหลืองและตัวอักษรสีดำเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนแล้วครับให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต่างๆนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายกันด้วยโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเด็นสำคัญที่จะแจ้งต่อพี่น้องประชาชนนั่นคือเรื่องการเปิดให้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเป็นต้นไปครับณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและช่วงนี้ทิ้งท้ายกันเรื่องที่เป็นความภูมิใจของคนไทยและประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนจากประเทศสมาชิก191ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและครับมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: งสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านเพจข่าวยามเช้านะคะสวัสดีทุกท่านเลยบางคนบอกฟังทุกวันเลยเสียงดังฟังชัดภาพชัดเจนดีนะ
1: คะ
0: แล้วก็มีหลายคนส่งสติกเกอร์มานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะมีหลายท่านทักทายมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: หลายท่านที่ทักทายมาวันนี้นะคะโอ้วันนี้ยอดดูค่อนข้างเยอะนะคะ
0: แล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกในเรื่องของฟ้าฝนค่ะอย่างพี่คมสันเนี่ยบอกว่าจันทบุรีฝนตกทั้งคืนเช้านี้อากาศเย็นสบายดีฝนยังตกอยู่เลยครับ
1: ค่ะคุณจำลองบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดสำเภาเคืองเชียงใหญ่นะคะสัญญาณฟังเสียงชัดเจนครับ
0: แล้วก็อาจารย์ทองพูลนะคะบอกว่าในนามชมรมบำเหน็จบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ขอถวายความอาลัยครับ
1: ค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่าสวัสดีฟังอยู่ค่ะคุณสุเมฆก็เช่นกันบอกว่าเป็นแฟนตัวยงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะพี่สุนทรบอกกดเลิฟไลค์แชร์ให้แล้วครับผมขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารกันหน่อยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกกุ้งนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเรามีการนำเสนอเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการเปิดเผยบอกว่าทางด้านของมาเลเซียเนี่ยตอนนี้รับทราบแล้วก็จะมีการประสานงานแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่รอยืนยันอย่างเป็นทางการในการที่จะนัดวันเจรจากันโดยคุณวัชรพลขาวขำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวคุณวัชรพลบอกว่าตอนนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะขออภัยค่ะกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไทยเนี่ยนะ คือตอนนี้เนี่ยรอวันนัดเจรจากันฝั่งมาเลเซียเนี่ยตอนนี้รับทราบเรื่องแล้วแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรนั้นตรวจสอบรายละเอียดเป็นการเร่งด่วนแต่ยอมรับนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดรับเจรจาเนื่องจากว่าทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียนั้นยังคงติดภารกิจอยู่แต่คาดการว่านะคะปัญหาดังกล่าวนี้จะคลี่คลายในเร็วๆนี้ค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าทางการมาเลเซียจะยังไม่ได้กำหนดนัดวันเจรจากันแต่ว่าทางการไทยไม่ได้นิ่งเฉยนอนใจอยู่เฉยๆนะคะก็ได้แสดงความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมากระทรวงเกษตรก็พร้อมที่จะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีแล้วก็วันนี้นะคะก็จะได้มีการเรียกกรมประมงนั้นเข้ามาประชุมกันค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามสถานการณ์ของผู้ป่วยอีโบลาซึ่งเป็นสายพันธุ์บันดิตบูเกียวนะคะใน DR คองโกซึ่งตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะอย่างน้อยเนี่ย710รายค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกซึ่งเมื่อวานเนี้ยยืนยันออกมาค่ะว่ายอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิตบูเกียวได้รับการยืนยันแล้วนะคะบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ย710รายในจำนวนนี้เนี่ยเสียชีวิตนะคะ139รายซึ่งมีผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในจังหวัดอิตูรีค่ะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการระบาดของเชื้อครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาก็เรียกร้องนะคะออกมาเรียกร้องให้มีการยกระดับความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดในครั้งนี้โดยเฉพาะการแพร่แบบข้ามพรมแดนค่ะซึ่งก็ต้องเข้มงวดกันนะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่บอกว่าเป็นบันดิตบูเกียวในดีอาคองโกหรือว่ายูกันดาค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยสายชนนีสังและอุเทนพรหมพันธ์ใจและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางท ั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
1: ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลต่อกรณีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทั่วกรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งอาจทำลายความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพศึกฟุตบอลโลก2026เยอรมนีถล่มเอาชนะกูราเซา7-1ส่วนเนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่น2-2